0: ข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติและเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการ น้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพ เป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINESISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดูวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหว หัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: อาทิระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์คเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราเบมาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ ุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เม ตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500-1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากต้องมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับ ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
9: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มายังไงและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมพจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราจะไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีความรู้ว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะฮะเรื่องของจะทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เขามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เรามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเรานั้นวันนี้เราต้องปรับปรุงเราต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงปรับเปลี่ยนก็คือว่าวันนี้ต้องไปร่วมมือกับทางจีนนะครับเอาคนจีนเอาทีมจีนเข้ามาดูแลตั้งแต่ที่ประตูแรกเลยคือที่สนามบินนะเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับ

0: ครับเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้าน

0: TH หรือแอปไมโมวันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสต้าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์น้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
4: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
3: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรภิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้

0: ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
1: หลังจากนำต้นแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชับไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการเดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันมาลีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
4: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับ

0: และสิ่งสำคัญครับ
1: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวนหนึ่งลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ

0: ตลอดครับ
1: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจากรายงานค่ะ
3: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
4: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัสรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นที่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร์
3: ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
4: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งกันล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็อาจจะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
3: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
5: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน50,000บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
6: เอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
6: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
7: ใช่ครับ
6: เพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
0: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเหนือเกอแน่โยเยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูแน่ก็เยอะแน่ขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจอนาลูเหนือเกอแน่โยเยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยือนเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอดกันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าแน่กามองขากาไก่กูญาเออร์ยูนิโอโฆษณาบีเอ็มอ๋อยาแล่นึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายี่เนี้ยวนากาเออสังโบนาขอนี่จำยองงาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายี่เนี้ยวมาเจอเกย์ยา
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
6: โอ้พูดจ้า
7: โอ้พูดช็อปเปอร์
6: เบิร์ตสงคา
7: บอกว่า
6: เนาะจง
7: ตัวดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุดูธรรมะเดอเยนี้มีขอยาโยกานาลุเนอเยเนียวเยเนียวอินอนารอเยเนียวจอนงนะกะลาแมเยเนียวละวันอาทิตย์เงนะงานเนเยนี้เยนี้กอนายานาอะนอฉะละแมเดอินอนารอเยเนียวสมุจโยยาขอเนียวสมุจโยกานานาอะนอกะลาแมเยเนียวนารอเฮกะฮยามละควยบะละเชเสียนารอเลเนียวสมุจโยยานาขอเนียวสมุจโยดูพี่เธอเราเลยเนี่ปิดภาคเรียนที่หนึ่งแล้วคุณอายามะฉลาเมเดเยนเยเดที่มีแล้วบาลติสิบจอนเยก่อนนายนะเยนเนี่ยสมบูรณ์จอยาเตนะเราเลยเยนี่เทียนานะขอเนี่ยตามาเนี่ยจอเทียนานะขอเนี่ยยาพิยาบอเนี่ยจอเราเยนี่ฮัลโหลสมบูรณ์จอพี่เธออายามะเราคือเราเลยเยนี่ยาอย่าเอพะเอมังอายามบินเนออายามะฉลาเมเยเนี่ยเธอมีแล้วเยนี่เธอเนี่ยย่อหายังยามเนี่ยเนี่ยแม่เย็นเนี่ยล่ะจะรังเงาบราสุ่มสีเอซีบียนี่ล่ะเนี่ยสัยสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์จดดัวปนเยชกันแม่เนี่ยเนี่ยล่ะเนี่ยคนนี้มีอะไรเย่าล่ะพี่บ่เนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยก็อาตามันเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ยก็จดล้วนสีเย็นเนี่ยเธอเนี่ยชอการใช้ชีวิตและคุณงานล่ะเนี่ยย่อหายิ่งที่นั่งเสียที่นั่งเด็ดดาเหอย่อย่อหายชอบบัญญัติเนี่ยก็ดูล่ะเยชกันเนี่ยแต่มันเงือล่ะเจจะดอจิเลมัวโลยามาโดมิชิละเงจิเลมัวโลแล้วละเยนี้ทีมินะละกะฮยามยาอีคยาจองเงละเยเนียวอะเมเนเอเนละเดเยเนียวเดคอมพิวเตอร์เตมบินึงอนี้ลอนากาเตมบินึงอนี้เดเยเนียวเดเอญุมซอที่ขอละจะดามาเดเยเนียวอินอนาอานอเชติกะนะกะละมินะอินาเยนี้ประกันสังคมจอนถาวเนละประกันสังคมยาเนชมยอเธอก็เลือกตั้งอีมาเดลและดอนถาเดินหน้าแห่งยุ่มสอเดียคาดอดวงเงินร้อยเย็นนาลีแย่ล้านเนอะคาโนยเงินนาลีเอหลังเกินอายามจำแม่เย็นเนี่ยอยู่หาช่วยแม่ช่วยเชี่ยหัวรัวอากาอยากช่วยเชี่ยอิงาเล่เล่ร้อยยาชิญาร้อยอีเนอช่วยเชี่ยอีหลอเดียเย็นเนื้อเดียดอตอรัวสิกาเบียนิก็เธอก็เบิร์ทบุญยาเย็นเนี่ยร้อยอีมาเดและน่าคนหนึ่งมาเงี้ยนี่ร้อยเอกสารราชการไปในจังโดเลนเนอร์เลยเนี่ยบัตรประจำตัวประชาชนมาเอทะเบียนบ้านจีนี้เราทะเบียนแล้วทะเบียนบ้านอะไรเพื่อนแม่ทะเบียนบ้านอาบ้ามาข้อมเบอร์ล้อถ้าก็ใบขับขี่มาแอร์รอแหละมันในอีหล่อมันก็น่าคนนี้เห็นนาการย้ายในแอปพลิเคชันไทยไอดีและขั้วเถิดยาเราแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้วเถิดยานะขอเนี่ยเจ้าหน้าที่ป้าบีฮอนอย่าแม่เดย์เหยียดเนียวเดย์ก็อีหล่อเดย์เหยียดเนียวนิมโซ่ก็กอแหลมถ้าเออจะมาไอเหยียดเนี่ยจะกับแอร์การเนี่ยพักแล้วเจอร่างเงี้ยอันนนสิเงี้ยนนนะเราเลยเนี่ยถ้าก็ในวันมะเร็งมะเร็งเต้านมโลกแล้วคู่อันนั้นฉลังงาเทเนี่ยช่วยเสียมะเร็งเปียเธอบียอนยาแพ้แล้วงาเทเนี่ยจะไม่ได้ยิ้มสอนนะคนไหนเธอก็เธอก็แหลมทะเลเดออาลีคนนี้เป็นยาเจอับบุคนนี้เป็นยาเจเนี่ยงาโดทีอาคนเนี่ยเหรอกะเราละท้องเราก็เจอเราช่วยกันเจอเขาเราเลยนี่มะเร็งเปียแล้วเนี่ยเสียเดียเนี่ยโดทีอาล้อไอ้ที่คนนี้คนเปียแล้วแม่ยอดชี้เจอล้อเยี่ยวเธอไม่ได้อาลีคนนี้มาเปียแล้วมาเงื้องาไอ้เยี่ยวยงพานาหาเนี่ยเราเยี่ยมเยี่ยมสิ่งก็จังก็หลังเดียกันเนี่ยเนี่ยก็เดียเยี่ยมเดียย่อยหาคนเนี่ยจะเชื่อยาพายได้เราเยี่ยมที่เขาเราจะได้มาเดียกันเนี่ยนะเยี่ยมอันนั้นจะไม่จะกันเอ็งกันได้เนี่ยมาเดียเยี่ยมเดียยิ่งสาวก็เยี่ยมเนี่ยทั้งจู่อันเดียกันนั้นน้ำมันที่นั่นฉลังอ่ะเดียเยี่ยมบลาสีน่าเขาเนี่ยเชื่อเสียบลาล้ออาโขไอ้มันที่เขาเงาเดียไม่ได้อินาโคก็นั่งเกงง่ายเยี่ยมมันที่น้องเขาได้มันทะโคไม่ได้รอถ่ายอันนั้นนะอินาวันอาทิตย์อันนั้นนะอันนั้นเชติบาลสินาตุลาคมอาโคนิพังอายาโกช่วยเดียเยี่ยมกางันเนก็กอลเลมถ่ายมายาบินาหาดามินายรอดอชาติบิมเล่พนาหาดามาบริหายเนชาดอช่างอเดหุมีกังหนุ่มมัญญาและชาดอชาเยี่ยมรอที่คอลเวน่าหาเบียดามา

더나 아버리하네 차 더차 예냐 더차 촘면나 아후미랑 네 뭐냐 레차 더차 예냐 러나하 벼두요가 나 로데 예녀데 그가 전화 팔라네 나 할라 예녀 우도타마 예냐 와나야나 아너 러이냥아네 아요 쳔므네 티콜로에 저다마데 예녀데 그가네나 러이냥가 콜람 타르자가 에가 다나마이 뇨젤랑에 아노시 bala chesiana yoko nalu lole ye ni wan mareng tao nom leku ana chalanga de ye nya de wan mareng tao nom ethana kho nya achyo malim pyo nago lenga the ye nya elo ye nyo adu thai mi khon la kho te ma ng de ye nya de mi khon ho si la kho inum no ya do pha ge ti hm na kho nya mareng tao nom le kho te nga je ye nya achyo be มาเรียนเปียเธอเราเนี่ยนะเอเกนะขอนี่เราเลยนี่มาเรียนต้าดมเอเธอนะเราเนี่ยอาบูแต่มังเงงาเดียเนี่ยเดอาเลี้ยงขอนี่ยามองงาเนี่ยขอนี่แบบอย่างนี้นะอาบูมอมยาเจงานเนี่ยนี้เธอมีเนี่ยย้อนนั่นรู้ว่าสิญญาเนี่ยย้อนยานะขอนี่มือเจย้อนย้อนชดเชยยานะขอนี่มือเจงานเนี่ยเนี่ยจิมีเนี่ยงานแล้วก็นะมะเร็งเต้านมเราอาจจะเสียมะเร็งเปียเธอนะขอเนี่ยข้อมาฮอร์โมนยาเนี่ยสินยาเนี่ยเรานักกอลาสัญญานะขอเนี่ยทะเลนยาเจเดียเนี่ยเดทะเลนยาเจเดียเนี่ยเหรอประมาณนี้นะมะเร็งเต้านมเอเธอนะขอเนี่ยอาจจะตายยังเจเดนะเบอร์เจลังเงออาดามาโลแล้วเราจะกรรมพันแล้วก็ว่าแต่เนี่ยอภิบาลโลเลยมะเร็งตะกัตเจเปียฮอร์เดอร์เรายาอุปการมันก็เนี่ยเดี๋ยวรอน่ายามองอ่ะเจียเนี่ยเอ๋ขอนี่รอเนี่ยโยกย้อนมาเป็นยาแล้วมันก็งาเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยโยชูเดลโลรอเลยนี้ออกกำลังกายมาจังเดลโลรอยาหอดอเดลโลแล้วเฮเดอร์รอเนี่ยยอมยานี่ยามองอ่ะเจียอาช่วยแบบมาเลี้ยบเธอรอเลยนี้นั่นเธอแต่มันก็ฮอร์โมนอยู่เดลแล้วก็เธอเนี่ยรอยุ่มไอ้นี่อาบูทีอานาร้อยเนี่ยยาคุมเธอมาจานียาฮอร์โมนแล้วคู่เธอจ่าเดือดขอนี่จ่อร้อยเนี่ยเดือดขอเนี่ยเธอมาเลี้ยบแล้วอาช่วยมาเลี้ยบเธอยามยาเนี่ยยามองงาเจเดียเนี่ยเดือดเธอมีเนี่ยร้อยเนี่ยชงงาเกิดมาล้อข้อมาสิญญาเนี่ยข้อมาโกหกเนี่ยมอเนี่ยลาซาดังนะขอเนี่ยทะเลียร้อยเนี่ยยามยาเนี่ยจอมเจจามเจเย่เนี่ยล้อน่าล้อเลยเย่นี่ส่วนงาเกิดมาล้ออาลีก่อนนี้เปลี่ยนยาอาบูก่อนนี้เปลี่ยนยามีเน่เธอมีเน่ล้อเย่เนี่ยยาชดชี้หองงาเดียเย่เนี่ยเดียวมาดูยาหาก่อนเนี่ยชดชี้ยามเอเย่เนี่ยล้ออินยุ่มนะเบอร์อาเดือดไทยมีของเราค่อยนะล้อเนี่ยมาเลี้ยงอาช่วยชดชี้เธอนะเบอร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วคุณว่าล้อหมอปาโลเลยเราเห็นเนี่ยคู่คู่บีชอชิฮออีเมเดเห็นเนี่ยเดอเชียวหัวเนี่ยลาตาฮอปานะเราเลยเนี่ยที่ไม่ได้เห็นนี้เหงาหน้าหาวเนี่ยเราเห็นเนี่ยเอเชียวหัวเนี่ยเอเชียวหัวเนี่ยลาตาฮอปาก็ดูนะขอเนี่ยชอเชียวและยังอาเทียนเนี่ยอยู่หาแต่ละสอฮอแต่มังเงอเราเห็นเนี่ยอยู่หาแต่สอฮอแต่มังเงอเราเลยเห็นนี้อันเดือดไทยชอบหาอยู่กันนั่นรู้ล่ะอันเกิดจีจุโมขอเนี่ยเดเห็นเนี่ยบาดทองอยู่มาเอประกันสังคมอยู่มาแอรอราชการปามอยู่อุ้นในอยู่เดิมมาแอเธอก็มาเลยอย่างเงี้ยชดเชยเธอรอเลยนี้ยาเดอันตาสาวจอมมาแอเมโมแกรมและคั่วเธอมาแอเนี่ยเหรอชดเชยเนี่ยเอาโหเชื่อขวานในลาตาปาก็ดูนะคนอย่างเงี้ยชดเชยเนี่ยแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวสุดาเธอมาจีนี่รอเนี่ยเธอมีเนี่ยรอยนี้อับบูรอยเชื่อหัวเนี่ยลาตาฮอปาเดอร์รอยเนี่ยจะเชื่ออินยาเดเนี่ยเดี๋ยวหัวยาอินเนี่ยจะเชื่ออินยาแม่เย็นเนี่ยรอแต่ก็มาเลงต้านมและคู่เธอชดเชื่อเลยเดและรอยเนี่ยอินเนี่ยนะขอเนี่ยเธอก็บัตรประจำตัวประชาชนเธอห้องเนี่ยแบบว่าลองแพทย์และคู่อาเธอเนี่ยรอเย็นเนี่ยรอชดเชื่ออินยาแม่เย็นเนี่ยรอเออขอนี่รออย่างเนี้ยเถียนาเฮก็มาอีกเกินไม่นะอันนี้ว่านี่เชื่อขอเจี๊ยดเถียสิสมเชื่อขอเจี๊ยดแต่เออขออยู่หาชดเชื่อหมอเมียเลยแล้วนะขอเนี่ยจ้อนยาเดียเนี่ยเดีย
do nhà mẹ vậy nhà lo TV ở bên này khó này là những bờ về nhà gì về ở bên này khó nhá khó này giang ngang này vậy nhí thờ xong bộ sinh nhá được nó khó này lo thờ cả internet ở bên này anh em mà lên à chuyện cho chết thật cho chết cái đúng cái này lo họ mua mỏ nào lo à ba mẹ khó à cho nên chú chú ngang này lo lo cho chết ngang này chúng họ mỏ nào khó này lo này vậy nhí thờ cả ở bên này khó này nhà khó nhà đi บางเงินเอาคนนี้อยากให้ย่อเลยล้อกางันเนี่ยกันเนี่ยขอเนี่ยขอเนี่ยแต่เนี่ยล้อถ้าก้าชอกกระจกแล้วคงอะไรเนี่ยอับบังล้อหอยเลยหอยเลยเนี่ยไม่เจเนี่ยล้ออาชื่อหนีพ่อป้าเราอยากให้ย่อหองเงาล้อเลยนี่อยากให้ย่อหองเงาล้ออาชื่อหนีพ่อป้าเฮที่ขอนั่นนี่หึงอะโลอาโยงอะโลแล้วขอนี่ขอนั่นที่ที่อันนับเบอร์ล้อเนี่ยเนี่ยถ้าก้าเนี่ยเจ้าหลังเงาล้อมาดูแลเนี่ยพายงอะโลอยากให้ช่วยเฮแล้วขอเนี่ยยาเดียเนี่ยเดเธอผู้หลังอ่ะรู้อ่ะด้วยงั้นรู้แล้วล่ะช่วยเธอเราเลยนี่ข้อไหนเราอย่างนี้อีจู่มาดิเงี้ยข้อไหนแล้วสอสอหอนยาเจเนี่ยเราสอหอนยาเจอยู่ลู่ๆแล้วก็แล้วดูแลเมียรู้อ่ะด้วยงั้นรู้แล้วอย่าอัดช่วยเธอเราเลยนี่เราเนี่ยนั่นเธอแต่มึงเราเนี่ยเธอเนี่ยอยู่เงี้ยเกี่ยข้อเนี่ยชดเชยเนี่ยไม่เจดเนี่ยสับย้ายอยู่เนี่ยเราเนี่ยสับย้ายอยู่เนี่ยเธอเนี่ยแล้วขอเนี่ยสอขอเนี่ยเจยเนี่ยอยู่ห้าช่วยเหรอรอยเนี่ยไอที่โลกเมียโลรอยรู้ว่ากันนะที่กันนะคนโลกเมียโลน้าเมียโลแล้วรอเลยเนี่ยทุ่มเนี่ยรอยเนี่ยเจมาเจงเงี้ยรอยเจมาเจงเงี้ยเดคนละสอขอเงี้ยรอยเนี่ยอาศิยก็งงแล้วเดี๋ยวดูแลเนี่ยโลแล้วรอยเนี่ยช่วยแต่มันเงือกละโอละท้อนเนี่ยละโอปากขอนิ่งอ่ะเดี๋ยวเงาอัดดูที่อยู่ชีเจอสมัยยี่นี่ล่ะฮกาเราละท้องอาลีเดียยี่นี่อบุคมาพังงาสิล่ะงาดูที่อ่ะล่ะฮกาเนี่ยเราละท้องเนี่ยฮกาเราปะผู้ล่าเลยยี่นี่ผู้ล่าน่าอยู่ที่อ่ะแม่เนี่ยงาเนี่ยกูมีเนี่ยมาสิเจมีเนี่ยมาสิล่ะอายามย้อนนี่เจออีกาห์ล่ะน่ะจันโอปะห์เนี่ยจีออนนั่นเนี่ยยี่นี่ยจีออนนั่นเนี่ยมอจก็จะเอี่ยน่ะล่ะยี่นี่ยจีออนนั่นเนี่ยมอจก็พะเอี่ยกาจันโอปะฮกอมอยมพานะหาเนี่ยพัสสิลังเนี่ยแห่ก้างเออเราละท้อล้อก้าละโอ้ก้าผู้ละเลยมอแล้วจะนอนไปห้อยแอ่นเนี่ยห้อยก็ชดใช้เขาเนี่ยห้อยสิลังอ่ะสิมาเลี้ยงงาเจล่ะล้ออาศัยอีเตียงก็เลยถัดสว่าเนี่ยถึงมีเนี่ยแล้วก็มอชดใช้เนี่ยสิเนี่ยน่ะละบาลายมีสิมาพัดเดมเย็นเนี่ยสิมสินาชิสว่าเมเดียเนี่ยเดถึงมีเนี่ยล้อเนี่ยส่วนงาเกิดมาล้อเนี่ยมาเลี้ยงตานมเอเธอร์นาชื่อเสียมามาเลเธอร์เขาเงี้ยเขาข้อแม่กัวเนี่ยเขาโมยเนี่ยลักษณะน่าเขาเนี่ยทะเลเนี่ยไม่เดแล้วเราเลยนี้น่าเราเนี่ยเธอเนี่ยช่วงนั้นก็เราสหงเราเลยนี้อาโฮโฮเลยจะมีอะไรเลยงั้นที่กันนะชดตายทุ่ดเยลโลแล้วเนี่ยที่กันนะแล้วเธอเงี้ยน่าลาโลเราชื่อเสียงสีโดเลโลแล้วเขาเนี่ยยังอ่ะเดเนี่ยเดเขาเดต่อรู้งั้นเออรู้เหรอที่อันน่ะอยู่ห้าชั่วโมงเนี่ยเลยเราอัลลีมาเออบูมาเอเดียเนี่ยเดียเขาเข้ามาเออมาจากการเยี่ยนเนี่ยนั่งก็เรากูหอยเดียเนี่ยเดียก็เจ็บเปลือกเนี่ยเขาเข้ามาเออราศาสตร์ดอนยาผาและงานในเย็นนี้มาเลี้ยงเท่านั้นเขาเนี่ยกึ่งการเขาเนี่ยกึ่งการกูหอยเนี่ยเขาเนี่ยราศาสตร์เนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียสุดามาจีนี่เราเลยนี่บัตรทองยาเดินนั่งเขาเนี่ยบัตรทองปานเขาเนี่ยราศาสตร์เนี่ยเราประกันสังคมยาเดี๋ยวนะขอเนี่ยประกันสังคมพอไปเนี่ยขอเนี่ยลักษณะแม่เดียยี่เนี่ยเดียไอ้มีเนี่ยเราเทปเยอะๆถ้าเขาเจอยี่เนี่ยเราที่อ่านกัวยี่เนี่ยเรากูมีเนี่ยแล้วนี่ขอผู้รักขอผู้ให้งี้แล้วเนี่ยจะทะเลเนี่ยดูเล่นเหนือเดี๋ยวขอนี่จ้าเนี่ยเราเทมีเนี่ยเราเนี่ยมาเขาเจอเนี่ยมาเบียเจนี่เราเนี่ยกูขออีเดียยี่เนี่ยเขาเข้ามาอะก็จะเป็นก็เล่าขอเนี่ยลาสาดอนยาแพ้แล้วจะกะเอกะดาเนี่ยในบิสิบิกาเลดีเนี่ยเดียเ หงาหนาวเนี่ยดอชาติบิมแล้วพนักหาดามาเดียเนี่ยเดีย

0: 들아 내 아들 이제 나중에 불리네 너도 좀 먹었니 아 니가 다 허도로 말해 이제 마무냐네 큰일 못했네 한글 나 부이셨네 망망이나 아 불리나 너래 공에 더워가 눈에 아직도 허 말해 너나 집고 아직 아직래 니네셨네 집고 아직 아직래 또 니네셨네 더워 말해 나 유래 나로
1: 동민에
0: ตรงไว้เดินอยู่แล้วไงนึกมาอยู่ก็ว่าอะไรเจ้าถ้าโดนเลยเอ็นเนี่ยร้องไหมตรงนี้เนี่ยอาจจะอยากขอพี่โดตัวน่ะงูดูก็จอยช่วยชิโกจีสัมภาษณ์ของบอลเล่นแมนยูน่าเราอะไรงูดูอะไรตรงนี้อยู่กันเราเนื้อเส้นเนี่ยนึกมาอยู่ดังนี้ดังเทนเนอร์เบียดเดียวอยู่อันยูอยู่กันเราเลยพี่โดเดียวเลยตรงนั้นย้อนยามะ เดี๋ยวขอยาพี่มาต้นเนี่ยมิชาในยาพี่ต้นเนี่ยมีเงินเงินนักบ่มาเหนียวแล้วเลยคุณยิ่งเข้าเลยจีมันยังไงอยู่อันนั้นเขาต้นเนี่ยมันเงินน้อยหรอแม่เนี่ยนี่ว่าเอ็มมาน้าดูน่าเอ็มมาเออเออดูเดี๋ยวนักคุณมีเนี่ยอยู่กันเราเอ็มมีอะไรอยู่ละขัดเชฟพายอับบูดูพอดีพายเอ็มพี่มาต้นนี้น้าเนี่ยดาราขัดเชฟพายเดี๋ยงอ่ะอยู่กันในยาพี่ต้นเดี๋ยวเลยมาหรอเออเออยังมือมีอะไรหรอ
2: เออกลับมาไหมเออถ้านะขอนี้อดโยเซก็เกาะลอยเนี่ยพันในปีนหาดาเดแต่ก็จะก่อนนี้ตัดเล่นนี่รออดโดพี่เจอในชาติดอกชาติจิบยุ่งในพันหาดามารออย่าพี่ถัดดอเล่นงานเดที่ขอลอยในหาดเบียดามา

0: 那票就来啊，从这边来。
1: เถอะนะต่อชาเราอยากพิถัดดอเลยอะดูพิจารณาชาเราเลยเนี่ยพอในปีหน้าหาดาเลยอย่าหน้าหาเบียวดูเราเนี่ยอายามไงไม่เนี่ยพัจจลางานเนี่ยเราถึงมีเนี่ยกันเนี่ยนะเราอายามพัจจลาเหรอเยชาพอในปีหน้าหาดามาเดนิมสอกาพอในปีหน้าหาดาเหรอนะคนเนี่ยอะดูอาจาเราเฮียใส่ปานแงเนี่ยปีหน้าหาดาเนี่ยเราอายามเจียนะคนนี้ว่าอีมาให้อาจารย์ขายต่อหน้าหาจีน่าเหมือนเงี้ยเราเนี่ยประกันสังคมเนี่ยถ้าเดเธอก็บอกประกันสังคมนะครับเธอจะเช็คอีหลอดเดียเดียเยอะเงินอะไรเออละอายามก็นี่ดามแม่เยี่ยนี่หรอก็อีมาเดียอุดุธรรมะ
2: มิโลยเฮปุโดยโยทินาลจะยุ่งสุดที่น้องท้องไอ้คือนักการเชื่อมือยาเอ็นยุ่งเซ่ยี่จีรักกันเนี่ยลูกขับยาเล่นน้องมาทุ่มมาเดือดจะขับยาเล่นน้องมาทุ่มมาไอ้คือกายชมือยาเอ็กซ์เซ่ติดจีมาทงว่างไงเฮ่ปุ่นโดนยศที่นอทุ่งกาเลงเออมันจะยศที่นอทุ่งกาเลงไงเฮ่กายชมือยาเอ็กซ์ยศยี่จีทงหางเงาไอ้คือคุณหนุ่มยิ้มเงาเล่ทงเอามาเงาเดชเออยิ้มเงาเล่ทงเอามาเงาเลียเสียไอ้คือง่ายเงาที่หม้อมีเงาเล่ทงเล่ชาวไอ้เงาที่หม้อมีลายเล่ก็ยิ่งงงยาวอีกเงี้ยยิ่งเบื่อยาเล็ดมือมาง่ายเฮ้ยยิ่งก็ช้ายาวอีกเงี้ยยาวยาเล็ดมือมาง่ายเฮ้ยเอาทุยาวก็ดูสมทยาอุกดูท่านหายคือสมทยาใหญ่นี่นาตะกันทิวดูท่านหายคือสิสาวเจ้ามังเลเดยาสองเอวมังเอางายคือมาสิรานุยายข้าสิเหตุงเอือมังหายคือมาตาขตาเล็กคอเชื่อเตลีมิราขตาเล็กคอเชื่อมังหายคือชื่อสุขานายอาตาอุลุตาเจอลายเลชาเอมังหายคือสืบทอดยาอุกดูสมทอยาอุกดูท่านีมาสิรานุยาเอชโดกระตงเอกาเงี้ยสืบทอดยาเอาดายิ่งดมเอามากือหน่อยคือมาตัดสิคอยคอลุ่ยชงเอมิจัดสิคอยคอชิวังเอ็งหายคือตัดเจ้าก็ใหญ่มีมา 那就要嘛个爱会那让没痛没打折的嘛是让没痛没打折了来嘛爱会嘛家咱们要我得没让高打折些了爱会呀我呀也没嘛要是都那一回呀我呀也没嘛就看嘛卡嘞呀我呀也没嘛就没摸他这些那一回让俺的路通我马我来的这趟俺的路通我马我爱回拿出了送中他的亚马我都通了送中他的马爱回不让我再爱俺的路上没马哥啊爱回没咋咋鸟咋了从今到他几马爱回看都没鸟来了那无求马哥啊爱回莫哈扎伢也起来，速度那他二妈爱回，干的不当来了下来，几下一的不当拉了些那爱回，几下那伢伢也回。大家拉来小马爱回，小马那他爸也小鸡呀嘛，不都他爸也小马爱回，不那叫嘎多的马土马的，不那怎么一看叫嘎多的马土俩都爱回。来了有个管家把莫里尔嘛呢不能要叫上叫个下来嘛的怎么要叫上叫个下来嘛的嘛来呀呀哟要有大有外些那海河，那叫米到底从不干啊？怎么一看就看到底从不干啊？到海河，不拉个拉就咋咋个的？怎么一看就挨个拉就咋咋个的？来了鸟有米我家没不敢买到爱喝来了有个卡门可能在我家街拿着你妈出去呀就到面你妈出去了面爱喝路啊咋鸟面呢我不知道面呢你妈俺的几家小阿里哦这个俺的几家小阿里哦爱喝就马上了鸟俺的 你都记个了，什么俺奶奶有么？我都俺奶奶有么？哎个，有罗些你奶个，几个老个呢？那这送有那好忙的么？我都在送要那好二妈的礼啊，到哪一个？我妈你也在送好那娘来么？妈祖你也在送好那娘来哪一个？我今个小娘也在哪？哎呀，路妈我哪一个？我妈妈想爱你耶，听俺表拉你嘞，不努力嘞，怎么还能？我在意嘞，怎么还老面？命为嘞，鸟你的，怎么还干个呢？大妈妈看见了我，我祝大妈妈还留你了，我下一来你爱大妈，妈妈留妈的，我弄有别有卡回来了家娘。我左右边又搞回来嘞，我一个下娘我右边，又叫回来嘞，叫你来爱去，又落下你爱啊，你要哪个呢？你弄右边看嘛好了呢。我走右边要干嘛好了呢？回路的怎么了？那我也我走的怎么了？那阿里呢？我都是嘛伢也打扫，也走那阿个的，那想个那伢我右边。要叫妈好了呢，那下地子妈来拿呢，那不然有鸟汤烧，要等那鹅鹅嘞，我老多大。
3: 拉克多恩在台。
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
9: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
8: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
8: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
11: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
7: ังหัวชื่อลัว
8: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
9: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
10: ที่วิจอบหยอกคอโล
11: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
6: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
12: ดอปูแวปากัญโพหนึ่งเมบาสะสูอ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนันเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Ôm bị chụp bởi đọc bưu vẻ mưu gặp phát tỷ phư phì. Ôm mò sẽ có bắt đồ cái nạt tạp hồ bác quà đó tạp hồ bác quà cái lửa bác cái nhỏ có gà nó. Ta chưa cái tỏ mưu gò khó khuyên nà rì là tư lơ an nà rì tư chi. Ta lọt ta lê lơ xó vò thò chiêng mày. Hè tu có lọ xa đời già cho xa bị. Đi chê xa mớ chờ lớm xử rị vòng chai kê lọ xa gồm mò sẽ có khuyên nà rì là tì lãn nà rì tà chì lô bà khi đô kênh nà tà sá vị sá chơi lô bà tô đô tô chô ủ có lò xa đà dà dà xế nò tà tà nì nhà y mù nhuy nì đó bù vè bà khí phô nè á rì kì lơ kì kòi đà mù ô bùi gà tà chơi kì tò lơ lè bà phá lá tà khu tà phó tà ế tà quý nò tà thư tà thà đi xò lơ đó bù vè bà khí phô á tà thư tà thà đà bà nì nò đơ tà tà nì nhà y nè mê quà đi xò lơ ta cứ chọn lựa sở khả mi và đáp gặp bơ về phê lơ về kì mẹ hẹp bơ thọ lơ à nó có lơ nhà kép lơ à hẹp mắt ta lơ à kép gặp bơ về à khử xa lơ nhà phê lơ về kì mẹ ý lọ nó khen nịp là đơ hẹ kê gây đó lơ gặp bơ về đó đi nào khô nề đọc bù vẻ mấy quả đó lơ rai càn phú và phố bà cha chôn đơ lẹ quả đó xế chế phê lơ ta lọ tạch lẽ sở vật thọ PRD nó lơ sở vật thọ Chiang Mai PRD page Facebook này nên lẹ quả xế đã khó nó ปราบตัวเวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เกตเตะบักคือตาพิตามาเลเวกิเมตบลูละมีตบลูละจะเนาะบอบบักคือดับเวเลอร์เมตโมกันนาซาเลคนนาเพลเวกิแมอัตตาก็เจาะอัตตาเกตตัวอันตาเกิดมาตาดิเลติจารเลเลปูพ่อแม่พ่อก่อนและคือกว่าเสตาเชิญก็ต่อเคเนปูทอลิเนาะเลอเฟซบุ๊กอับปูเนอับปูทอลิเชิญก็ต่อบล็อกเขาได้เจเฮเตะแต่อีหลอกควินารีและตีเลนารีเดชีจะกว่าดอตาหรือจะเตะตาหรือจะนอตาตินิญาอีเดอข้อกว่าละก็เตือนในปราบปราบเวก็เตะดับบักก็คือเลอตาคาระก็เตือนเลยนอไม่เหมือนเลิกลิสอก่อนในรัติเลิกประจ้าไว้ดาอุดาคอนอไม่เหมือนเลิกลิสอก่อนที่ซอเลอร์กรมอุตุนิยมวิทยาตาจันเนาะประจ้าไว้ดาอุนข้อกันหนาเสียจีนออีกครับการเลิกกันหนาจดเตะกว่าไม่น่าเปื่อนตาเดเลนะข้อกันหนาเสียตากันเล่นโลบากเฮดกันนาตาสูมือสามมือตาสวิสซาเชิญโทรศัพท์ให้คอเซเจเปิดเบอร์โทรศัพท์053-276-007ว่าแจ๋เซคีนุ้ยคือว่าหนุ้ยเนาะเดอตาเลิกกับคนดีกูดีกันเต้ตันน้องมีด้วยป่ะเนาะจะเกิดซึ่งแรงกันนาเลตตาสูมือสามมือตาสวิสซาเชิญตาและส่วนเมียปฏิโจดูแล้วเนาะ

กระตือลีนอตาสวิเลสระออดอัตตาตาสวิลอลีเลคีเลบเลเดออาริเกเลปาพลีซับกันในกนาดอเวดาเตเวดาเลือมือเนาะพอดีพอซาโดทอซ้อมมูดาเวตอร์บาจิบาบาชาไม่มีระยะจะกนามือเนาะเดอเจ้ากว่าเลือตากระจวนตาดิสอลกลิสอกรในมุขกระจวนตาเนี้ยอุดิเจาะเดอเราชอตอเวเลรายการผู้ว่าพบประชาชนตาตินิญาอีมีเวดาเลเจาะทศพลเผื่อนอุดมอาเกเลผู้ว่าราชการจังหวัดเพลเลเวกิมเมเนาะเฮตุกอลอซาความปาเตเลเฮเตดาเลวิทยุอปูเจเนาะมาจากเดเตดาเลโซกวอเพลเลเอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิรตซ์เลเฟซบุ๊กอปูหนึ่งและกว่าดอเซเจสวทเชียงใหม่ PRD เนาะนั่นแหละคือกันนาเซดาคอร์เนาะตะเกือค่ะอัตราเชิญต่อเฮตุเลียกว่าเลือกกลิสอกรในเตวดาตตุดีเจบาเนาะมาจากเดเลิกก็เจอโคกรถละตันลุตะกรอดละเนตะเกิดตะสีโดชิลิจอดดอยอินทนนท์ตาจันเนพระปราพระละตะกึจอดเตวดาเลิกตะเกิดตะสีลิเจเนาะดินาโคนิเดอร์จะคิดเทกต่อผ้าตาสวีเลิกบักคือตะเกิดคาเจอเตวดาเลิกวอนแฟนหน้าหนาวเคยกันยะตะเอโลตะเกิดคาอาจจะคิดต่อจันเนมุขมือการกาเศร้าและอำเภอเสมิงเตวดาตาตินิยาอีตะหมกกันหนาซาเลิกทาทับบุโคถ้าบางครั้งคือเลตาบุตาบาแล้วก็อันรู้หรอซาเดลาเซียแต่ตัวนี้ไงเดอเซดาคอหน้าที่จูเดอจะเกิดซึดเลยกันนะประกันสังคมแต่ขึ้นจอบางครั้งคือเลประกันสังคมหน้าแต่ตัวนี้ไงอีแต่เชื่อก็ต่อจัดถอดเลยคอนารีมุขคอนนี่หน้าคอนารีและติเลนวินารีเมื่อฮาลอแต่การเลยเนื้อสู้เมื่อประกันสังคมเดินในแลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมดิสเลอร์แล้วคือเทเนปการเลือกแก้คนหนักเกให้กว่าแช่บักคือเลือกประกันสังคมอัตราพิตามาซิเนาะในแรกกว่าในมินิสซาเพลเลอร์เว็บไซต์ประกันสังคมอัตรานี้หรอบักการที่สัญญาเอ๊ะและคือเทเนปการให้แก้ทอคนหนักมาเริ่มตะการเละเนาะที่สัญญาการนอกการเดินและคือในและอินเทอร์เน็ตอาพูเซเจและคือกว่าและเพจประกันสังคมในเซเจอาโออาเกลาเวดาปลาสมัครเวดาเปกาเนาะในแหละคือกว่าเดินบาทซาพิแหละกันแหละเดอทื้อทอนนี่ปรากันนี่เนาะอีคาเดแฮบอบบะคือดับเวมกับพัตตีเนาะแค่ละแค่ช่วยอุดะไปอีแลกิดอนเลตาสวีเตเวดาวอนแฟนหน้าหนาวเนาะขอเดอแค่ขอดอตเพลือดอพิแหละเพลือดแล้วสิงหาดีเจบ่ะเนาะข้อกว่าเลดับเวเคดกันน่ะอีกาปราละมีหุสาพลาไออุดะสักวีปลากระยอนแล้วภาพบาโคดเตวดาแปลถอดเลือดสตาสวิเจนนี่ฮ่าฮ่าเตวดาเออมีเวดาเก็บหมื่นนิดเนาะเก็บหมื่นนิดเดอเซดาคอ

que te li no ta savi se zi se nyo no se zi ve cho no ta che ke to ta ke kha ra che ke to de se zi tho ba lo sa de a mu kwa le ta che ke to le pha the nya o ge ta ba le te anathi khi chi ru mo ne te chi khu na thi no pe ke ba lo pha lo sa de do pu ve do no ประเด็นคือดอกนาหรือพุทธพจน์และทับบุโขดจะกระแทกกระต่อผ้ากระชอนดอลิเจขอคอดอดอปูแวร์เฮตุดุกันเลือดซอแต่เวลาตะมุกนาซาเลอร์ขอบพิกับบุเนาะรองเท้าตราปูเซเนาะก็คอเตนิญาอีเจเตเตตารันเล่บะเนาะดิซอมีแล้วก็รสชาติรสชาติแต่บุ้ยซาจันเนาะเดมือคืนนี้มือยี่นี้เราจะนอนละดิเนียโคเนจะก็แปลกคือนาขอพิกับปูวีตาเดทาเลทาบุโคดอปูเวโลปูดอดโลดปานิกาเลบ้านทุ่งหลวงอำเภอแม่วางเนาะอึเวดะเนาะตะนิญายเปาอุล่ะเบมุซาพีเฮเกโตกอลซาเลแค่มาฮาดอตับลือก็กันเนาะ

0: จะล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
4: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการIMFไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาค
10: ว่างหัวชื่อลัว
11: ยอชายอดอมมือลองเพลงเป็น
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
13: ที่วิจารวิออกพะโล
14: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
9: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
15: เข้าหักกันเป็นเฮ้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
16: เข้าหนังกันหักกันเท่สั่งมันเข้าอยาก
17: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
18: หลุดหมอหักกันมือไปตาย
16: รูมอเซร้ายมือแปะซุ้ม

มือซุงค่าเมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงได้ตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเตียนเออร์ตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147เขากินละเฮิร์สฐานฐานหน้ากอกับสุข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่จอมเขาหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเมื่อในทบกันเป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12แห่งปลายเศร้า6เป็นเดือน10รับค่ะครบทบจอมกันสียังเดี๋ยวแรงยินปารังธรรมตราฝากตอนยินจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาวงวางในหลู่หลวมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันถ่อมด้วยข่าวเอาฟิงฟาราซีเฮาคือตันหนังหือโปรเตียมพบทุกพี่นั่นไหนคะอ๋อฝากตอนจู้ถึงกันเจ้าหนังไหนคะ

上次我观世过过来咪哟噶当朋友嘞，唔见当见嘞唔来哇，观过来我来，怎么你拜神别来又不是来神我靠，怎么你咯？唔拜来呐，电话唔拜来干了，过不长，乜朋友搞诶呐？不唔见呐，见什么？见你爷来我来，上来莫拜神别来我来，哎呀哇，做咱们得唔上拜呀哇？怎么不是来神我靠呢？没了呢？乜鬼样放乜离那个？好管变长呢？拜有何来来？那不是那是那口那，俺那边靠红烛，蛮好么拜新别的呢，蛮好干好姜那边的呢。那边靠人，那本龙嘛那呢呐？哟，刚才听嘛靠屯床来的，我莫闯过，变得那里靠宅出药了，我莫闯过那个变得那靠大嘞开拉破那那哈。那不是那是那口，怎话难不难？นามารูปังอเนสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาวะก้นห้องได้ไปก้นเท้าก้นถอมได้เท้ากับนามะฮะผู้ชนะชนะเขาตีว่าหรือว่าไหนเป็นว่าพอเดี๋ยวโหดราว่าไหนหรือเป็นเจ้าเท้าว่าเนาะพอเท้ามาด้วยก่อนสั่งกันโหดถอมมาในเมียนกันเออว่าสั่งเป็นว่าหรือว่าไหนผู้ชนะชนะเขาว่าไหนเป็นว่าเนาเนาะก็เดี๋ยวว่าเสื้อหนังเขาเจ้าคู่รัดว่าเมื่อไงนั่นน่ะตราไหนพวกกับไปมือเท่าไว้วันไหนสั่งนี่ไรวันไหนไรหนอแต่ฮะเอสเซวังกิสังอาตาปังโกเซยัมบรานันสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสินีนะมัสุนามันเรื่องนาพอรู้นะเสียฮะมันจนเรื่องนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอะไรดีๆกันนะก็ว่านะไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสียหนอผู้ชนะชนะเขาหนอเลเมื่อได้เขาจะพูดในบันไลมันยึดยังไงไปบอกบันนามะบอกชินนามะสังกัมมิสุปินันแหละลาเนกะเทียมหนึ่งวันในบุษณะสินเอาเขาอ่อนกันนางภาวนาจอมกันในมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเสียหนอสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายจูมองสามสิบนาทีก็หนอหนึ่งจูมองมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวสามหนึ่งพอ30นาทีพวกไหนก็เฮาได้รายนางภาวนา1ซูมองครึ่งพวกว่าถึงข้าวมันมาแล้วเข้าเหงยาวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานางตีพอดีมันบนหนังยาวพวกไหนตามหนังเฮาหมอนางนั่นนางเฮาสวายใส่ดีๆไว้เอวซื่อๆไว้คอซื่อๆพวกยาวพวกไหนก็ลับตาลงลอยๆวันรับตาลงยาววันไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเทิมเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปดถอยใจมันมันยาววันไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเขามีตังหูจอมมาถุยขาบุษินะสินเอาเขาตีอันคู่หลังเขาถุยเขาถุยออกไงสั่งบุษินะสินเขาเตเฮ็ดไรหรือการสองเมียวไงร่วมถุยออกนั่นเขาหูวะถุยออร่วมถุยเขานั่นเขาหูวะถุยขาหลายเมียวไปวันไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งข้าวได้30นาที30นาทีนั่นอย่าไปด้วย30เมียวอย่าไปว่น30เมียวเฮาฮู้จอมว่าถุยขาวถุยออหลายเมียวไว้บ่สิได้จังเขาสองเมียวไปการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดซังพองยามนั่งนั่นกุยกะว่านั่นสิตาไหนก็ไหนมองบ่เขาถุยขาวถุยออกก็ไหนเสียงเบ็ดแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนอนในสังมีมาตังยินหรือว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนิดเบียนช้างพ่วงอะไรก็ย่อเบี้ยวก็ขึ้นมาแค่ถุยขาวถุยออกสังบูสินะสินเขาได้เฮ็ดอะไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับวัวดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเขาด้วยว่าลมขาวลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันได้น้าผู้ศรีน้าศิลเขาหน้า
ลายคอไว้บ่ไหนสองคอไหนแกขึ้นลัดในแทงกําเนี่ยกูบ่สินะสินะเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องหนีบ่ถึงข้าวมันตัวยาวห้องกันยาวบ่ไหนมานางตีพอดีมานี่ดีบ่นางยาวบ่ไหนไว้แอวซื้อซีไว้คอซื้อซีบ่อยากบ่ไหนรับตาลงลอยๆอย่าไปรับแฮงบ่อยากบ่ไหนถอยใส่ปันมันมันบ่ถอยใส่มันยาวบ่ไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซึ่งอยู่บ่ไหนถอยออลมถอยเข้านั่นเฮาฮู้จ้อมว่าถอยขาจังบ่สินะสินเขาที่จ้อมได้เหอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจ้อมได้สองคออ่อนได้กันนั่นมันตีดีกาหือตีเข้มกาหือเอกยากาหืออันว่าไหนสินเดมาลูกก่อนเขาจะคู่ต่อมีลาในแทงปัดสินได้ยกปู่สินได้ของพึกไหวไงพึกไหวหลายๆไงพึกกันได้ไหมไงอย่ามีพึกต่างเดียวถอยขาถอยออกอันไหนก้อยพึกกันไหนก้อยก้อยกะปู่สินได้สินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นแหละใครปูนจะไหนกะก่อนเป็นสังปู่สินได้สินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำนางอาถุมาสิติเสื้อนั่นแหละใครเหรอด้วยสองคอนะแกถอยเข้าถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเบียนฮะอ่ำลูกเสียและถอยเข้าถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเบียนฮะดังนี้เสียเนาะทีละเนี่ยพอดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าไงไหนมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสักเรศปากไปสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือผู้เตเป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักจึงหนังคำไหนในพระเปลี่ยนเจ้าเพียดมาตรงหน้าดีมานางดีตนไม่หย่องก็ที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงหน้านั่นว่าไหนจังมีปงหน้าไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดหูฉันนั่นสิเขายามยินเปียดมัดเอาเยียาเปียดมันนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตนไม่หย่องก็ที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาเปียดมันนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องเสียงกว่าหลังห้องเสียงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องเนี่ยเขาเนาะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตาลานั่นเพราะว่าการนั่งเหนือนั้นยาวว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดีดียาวว่าไหนก็พระเปลี่ยนเสาติดฐานวันเมื่อไหนเพราะว่ากองเปลี่ยนพระกองลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตุ้ยดีแล้วว่าไหนตุ้ยดีคู่หลังเนี่ยลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความปาริห้องซึ่งบุษินัยสินเอาเขาอาณาปานาอันนั้นล้มเขาล้มออกกำลังสุดพระเขาในด้วยล้มเขาล้มออกในเสร็จแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันบุษินัยสินเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนบุษินัยสินเอาเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออดีออกมาดีล้มเขาล้มออกแน่ตราดีตราเมียแต่ยังหนอพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไรเผอก็มาปันเท่าไรเท่าแต่ไรหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียว่าไหนผู้สินได้สินเอาเขาหาเอาดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาจะมีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรผู้สินได้สินเอาเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ดีแห่งว่าไหนหลัวหามกับเปียร์ก็ยะจังว่าบุษินัยสินเอาเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่นั่นอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องอิงเขาว่าไหนกับเบื้องอิงคู่หลังเขานั่นน่ะบุษินัยสินเขาจะมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออพวกมีเออยู่ไหนหลัวหามเปียร์ก็ยะพวกมีก็คู่หลังก็มีล้มเขาล้มออกก็มีปู่ศรีนะปู่ศรีนะสิเขาสั่งใครตระเออสั่งใครทำดีๆว่าไหนพวกใครดีกับด้วยดีแล้วกับด้วยดีคู่หลังพอคู่หลังมาแล้วนะคู่หลังสามีการสั่งเราว่าไหนถอยเขาถอยออกเผาหู้อันนั่นก้อยวะเผาหู้อันนั่นก้อยวะเผาหู้นำรายการหือเผาด้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสั่งว่าไหนปู่ศรีนะสิเอาเขาฮัลโหลตีเป็นปู่ศรีลีนะศรีเลียนะน่าปู่ชินได้สินเอาเขาน่ะเตเป็นสังว่าไหนเตเป็นปู่ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผอนะต้องไว้ละ
เนาะโอ้ปู่ศรีได้ขอนางให้ได้ตุ้ยลุงพะลุงบอกอยู่ดีมั่นน่ะนายโกกุ้นก็อยู่ดีมั่นนี่แหละตุ้ยลุงพะลุงบอกมั่นอยู่ยาวบ่ได้แต่จังพอดีโมเหก็ฮะปู่ศรีได้สิเนาะเขาว่าไหนใจโมก็โมกันน่ะอยู่หัวจำเลยแหละอยู่หัวจำเลยแหละอย่าไปว่า30นาทีละเข้าเหลือก็เยอะวะนั่งดีพอดีมันจุกดีพอดีมันอยู่ดีพอดีมันนี่แหละตุ้ยสังว่าไหนลงเขา

ở đây còn mi sừng khen nhau na phụ khi nãy xin nhau khâu na bà bơ nán này này này quan muốn này đây tiền bô lạt nằm mơ à na thì là sống khó này cái gì xin biệt có bay hơn mặn mặn bố yêu bố này có lôm khâu lôm bỏ có ao hơi lại lại là na phụ khi nãy xin nhau khâu na bố sưng này xin bố này này này hậu biển phụ khi nãy xin nhau cán tiết ship biệt ship này cô là có tôi lôm khâu lôm bỏ dù đi vào đi mất vào ế bố này đây hầu hà nàng cần có giờ tiên cần giờ mình cần lại dù trong cần có giờ thiền tiên cần bữa này đây dù trong cần đổ bố ọc hòa có mi hà nó mi bàn hà sang lại dù trong cần cắt cái gì yên quả nhau à na bù xin anh xin nó khâu na quá sức nản thế bữa này này này văn bữa này đây họ giờ phu thì cứ vậy bóng này cái nọ lẽ họ bù xin anh xin nó khâu bù chi bù nai bù yên bù trái đang một đang xèn xin biệt anh nào ma cứ nản có giải bị bẩn mắn hắc mắn đụt มันห้ามเสียการร้าอาณาปานะร่วมเขาร่วมออกเจ้าหน้าเขาเกิดผู้รับหิมาในไหนก็ไหนถอนกันไหวใจสติสมาธิมันขึ้นก้มเสียแล้วถอนกันขัดใจกว่าเสียกรรมในถ้าปุชินะติน้าเขากูชิงกูนายกูยิงกูใจดังมุดดังเสียงมีกายสุขะเสดาสุขะดูใจสองวังสองบ้าก็เห็นเสื้อสาดีงามเสียยิงเพิ่งเนื้อการีการเมียนการตาหน้าลองอุดลองตาการศีลาลองกำชินไปทำการภาวนาลองในเส้นทางภาวนาในตัวในใจตั้งมุดังเสียงเสื่อในสิแล้วหากกูชนะจีนเอาเขากูชิงกูนายกูยิงกูตายตั้งมุดังเสียงเจียวหูเจียวหันเจียวหัดเจียวเถียงมากหยันโพหยันนิพพานดีกัดดีเย็นนั่นขันขันไวไวเสกกรรมเบิดาย่อกำนายเขาขึ้นเอากำครัวปวนจุ่มกู้สูงไม่ดีไหนนั่นเองสามปอกเขาแจกถึงปวเมียพี่น้องเจอคือพรมบ้าผีใบโตผีใบกันใบจ้องตากว่าตั้งมุดังเสียงเขียนดอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาก็จอมเอาฮาผู้สนับสนุนเสร็จแล้วเอาเลยกัดละเย็นไรมนในเชื้อจอมเอาสิกรรม

พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงไปอยู่ลีเลตั้งเป็นโควิด19ก็แพ้ล่ามกว่าจอดตัวกูดีกูตั้งสิค่ะค่ะพี่น้องเขาสั่งเป็นอะไรอย่าไปพุ่งออกนอกเฮิรนอยู่ดีเฮิรนเนี่ยค่ะว่าวัดดีกว่าที่แล้วตั้งไหนก็ใส่ผ้าต้มคุณนังผ้าพี่คุณนังและเฮ็ดจมหนังเปิงอันเปิ้นตามห้ามตากไว้นั่นสิกําเฮาค่ะก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการไปมักมีก็ได้จังถึงปองให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนดาในวันมื้อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันสิไปยินถอมด้วยแทงว่าติมีอีสั่งหลายๆในค่ะ

0: พี่น้องเขาค่ะจูกายยังตึกอยู่ในข้าวฝนค่ะนะหลุลำได้ถึงไปอยู่ลีพี่น้องเขาไหว้ฝนตกลงมาเดจังเฮได้ฟิงเฝ้าราศีแปลกเปิงแหลกลายหลุลำได้ถึงไปอยู่ลีพี่น้องเขาเลยอ่ำเลยละโดยตั้งเป็นรอกอันลูกดียุ่งมาตั้งเป็นดีอันลูกที่ตั้งกินตั้งย่ำค่ะตั้งเป็นดีอันลูกดีเฮได้แล้วค่ะย่ำฝนห้าอ่ำนั้นก็อยู่อ่ำลีกินอ่ำวันจิมเจ้าในเป็นตั้งเป็นรอกอ่ะในเมืองคงกลางมังปอกอหลอดไหลมังปอกอมหลอดไหลย้อนนั่นแหละเป็นนำเป็นเกตถูรีไลหลุลำได้ถึงไปอยู่ลีเขาค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเลยหางเฮียนโคนุงตั้งไว้อันอุ่นอกอุ่นตัวอุ่นใจก็เปิดเด็กเข้ามาในข้าวกัดเยาะบางทีก็กัดเยาะในนั่นค่ะรู้ล้อมได้ถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาจอมค่ะเที่ยงลองดึงตนแต่ป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเดี๋ยวเข้มนั่นเลยค่ะผ้าห่มโคนอนพี่น้องเขานั่นเดี๋ยวเลยเอามาซักค่ะผ้าเสื้อที่นอนเนี่ยก็เจ็ดวันหนึ่งปอกค่ะพี่น้องเขาเสื้อมอนโฮเสื้อเจ้าในสืบนั่นมาเนี่ยก็ผ้าห่มเนี่ยก็เอามาตักแหลดพองหนังเจื้อมงเจื้อแมงอันเขาค่ะด้วยเลยเหยื่อตาขามหันนั่นมันก็เตะตายกว่าแปดเดียวก็เตะเฮียได้เขาคายอยู่เลยลองตั้งมดใส่เซียนใส่ค่ะสังว่าเขาคายอยู่บ่อยหังในจึงลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นรอกาอันลูกดีฝุ่นมาตั้งเป็นรอกาอันนี้ดีดีมงดีเมียงมาอันนั้นก็ตั้งเป็นอันที่เฮียได้เขาคายเป็นเฮาคมคมกายกายจอมเนื้อหนังจมเจนในก็จางเป็นไรเหมือนกันก็ฝากฟังไว้ปั่นปอนเมพี่น้องเขาแหละรวมด้วยถึงลองมดใส่เซียนใส่หิมพ่อมอค่ะตัวเขาคายก็โคของเครื่องใจอันเขา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราช ชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
8: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
2: เกิดเหตุการณ์ยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮุมีจอมออเอโลทาฮาวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อคือออกตีออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สเคาะ0เคาะฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อเคาะฮีง่าสเคาะโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

อบดาจาวิโยยะนิมลอกเตปอทอกาดาจาวิออญอยะฉอคลงาคือเตปอกอกามีลาแล้วจูปาอุปาโลเชตาวิออวิออญินลาหุยะเตผะเกลเตเกไรกาอบดาจาคลงาคือกะพูกะมอดะและอคอกะกอกะดะกิเชวิถะปะตออลอเปติกะเลเลถะตาอุยอยาวิออคลโลละเซจาแล้วไรกาอบดาจาคลหะยูลาวิโยแมหะวิออวิออญินลาหุยะคะพ่อเชพ่อโลเชตาวิคะคิเผเชเลเดกาลีเลทอกาจาเมดอเมซุเมกาเมฮาเลดอซาปิเมและยันยิเวอยาแลชิเดซอคโลสุนีติปอกอกามิลาเปเตชะฮาปาออตุบะฮาปาคโลยันยอเตชะเตนีมุนีเผวิโยและจะขอทอกานีฮีนีชะขอขอมขอฮาวิออวิออญะราหุยะเตพาโอเตญีเลเลมุลกอวิออยะติชะเตนะลิตะเลออสากุมุลกอเตชะนะลิทะคะไกเตญีเลเลงาหุละหุขอไรกะอบุดะจะขอโลตอกะเทวิโยเมวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสึจิคะกิโรเฮสเตไลพอเปตะเลกะญิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยอวิออนีลาหุยติภาชุปาอุปาลุเชตาวิทกาติแกไรกาอบุดะเจ้าคโลเชอแล้วโอกาปิดะไปเผวิโยและอย่างนี้มุลกอวิออยาคโลทกายิวลาตาวิอบุจวิสาตาติภาตาเลกานิมาซาตุอปุลิขอเอติภาและอาปุเอติภากะยิวลาตาวิโยแม่อวิออนีลาหุยาอคือปิดตาแล้วอเลมือทักกะไกติแกเชอแล้วนี่คือลาหุปูลาหูติแกโอกาปิดะไปเผวิโย

งานนักปุวิโยลิลิคอปีเอญิปุทอกาสลับบียามีเลอเลสลับมานาฮติกาวิลิคอปีเอโยลิญิปุงาคืองานนักปุ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับภาษาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็ค้าพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
3: ด้านนางสาวพัชรินสถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
5: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มกันก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะเขาเครื่องบินโดดล่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดมากรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
8: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยทิมณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
9: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนณสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
8: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรื รือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
10: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 นนายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 รายโดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินทร์วิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
13: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานีสีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT19 จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 20 นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
14: ่นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
15: นายพัศกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์ที่พรักสวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 109,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
17: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวตามประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคิสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0ต่อ2เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากไบรอันเอ็มเบอร์โมในนาทีที่73 และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัดมี7แต้มรั้งอันดับ4ส่วนผลคู่อื่น BG ปทุมยูไนเต็ดเสมออยุธยายูไนเต็ด1-1และอุทัยธานี FC ชนะราศีสลัยยูไนเต็ด4-2โบรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีออกแถลงการยืนยันว่าได้ตกลงยกเลิกสัญญากับเฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีกา3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข่งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV Leagueวอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23-25 25-21 26-24 และ 27-25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ15-17 รอบชิงชนะเลิศมีนั

30ราชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับหนึ่งของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกดยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่15-26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ13-15ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่15-20ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่21-26ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริพัฒน์สอนการรายงาน

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมาก

แห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02-660-2052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thai.job.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ

มีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตรคำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งภาคใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์0 2277 3804ในวันและเวลาราชการ

0: ดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลับ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเปด้าจ้า
2: โอเปชอปเปอร์
1: เมืองสุงค่า
2: ปอกว่า
1: เนาะจง
3: ตูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
6: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
5: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
6: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนกวนย้ายตี้เลย
5: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินทุกเป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
6: แน่นแน่นแล้ว
7: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
11: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
12: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
11: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
13: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอมิชอปเปอร
1: ์ย่อทรง
2: พ่อว่า
1: ไปสุงค่าอุดุธรรมาอบุดาจ้า
14: เปิดโลกกว้าง
15: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
16: ประเพณี
15: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
14: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
17: สีสันชาติพันธุ
15: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
18: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
17: ่แล้วมาดู

0: สดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันนิ้งอรุณีจุนทการบัณฑิตเป็นชาติพันธุ์ม้งนะคะกับน้องโอค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายเจษฎาพรเชิงมือนะครับผู้ประกาศชาติพันธุ์อาคานะครับนี่ปกติเวลาเราจัดรายการเนี่ยเราจะมีภาษาชาติพันธุ์ของเราอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาของตัวเองซึ่งเวลาของพี่หนิงเนี่ยจัดช่วงกี่โมงนะครับพี่หนิง
0: ช่วงเช้าจะเป็นช่วงเวลาตีห้าถึงหกโมงแล้วก็ช่วงค่ำจะเป็นเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะ
1: ครับสำหรับของผมนะครับภาษาอาคานะครับชาติพันธุ์อาคาก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังในคลื่นนี้เลยนะคลื่น AM 1476นี่แหละในเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา1ช่วงแล้วก็ช่วงค่ำเนี่ยก็จะมี21นาฬิกาถึง22นาฬิกาอันนี้คือเป็นรายการที่เราเคยทำมาตั้งแต่เมื่อก่อนละ
0: รายการปกติของเรา
1: ใช่รายการปกติแต่วันนี้คือช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยคือรายการใหม่
0: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งออกมาได้อาทิตย์กว่าๆนี้ตั้งแต่วันที่1เนาะพี่หนิงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับผมเนี่ยเคยจัดรายการนี้มาแล้วครั้งหนึ่งคือตั้งแต่วันแรกเลยที่ออกอากาศ
0: แจ็คพอตวันแรกเลยนะคะ
1: แต่วันนี้พี่หนิงอ่ะเป็นวันแรก
0: ใช่แล้วพี่ก็จะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ภาษาชาติพันธุ์ของเราวันนี้เราใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมาเล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้ก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะคะ
1: โอเคครับ เดี๋ยวผมบอกช่องทางในการติดตามรับฟังกันก่อนดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับสำหรับผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้ทาง AM ประเทศเราเนี่ยจะมี2อย่างคือ AM กับ FM เนาะในประเทศเรานี่ก็จะมี2ตัวนี้แหละFM เนี่ยก็ในส่วนใหญ่ก็จะได้ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยรัศมีก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น AM เนี่ยจะฟังได้ไกลนะครับAM เนี่ยคลื่นของเราเลยนะครับก็คือ1476กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็อันนี้คือช่องทางแรกคือทางหน้าปัดรายการวิทยุนี่แหละ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงคือทางเพจ Facebook ทุกวันนี้พี่น้องเราก็โอ้โหคุณปู่คุณย่าก็เก่งนะคือต่อให้บางท่านยังไม่รู้หนังสือเลยไม่ต้องพูดถึงใครอะแม่ผมก็ไม่รู้หนังสือนะแต่ผมซื้อมือถือให้แกเครื่องนึงแล้วใส่ซิมเน็ตไว้ให้แกก็นี่แหละไม่รู้หรอกอันไหนคืออะไรแต่ว่าจำได้ว่าอ๋อนี่มาอันนี้คือ Facebook
0: เห็นหน้าลูกปุ๊บก็คลิกเข้าไปฟังใช่ไหมคะ
1: นั่นแหละแกก็สามารถคลิกแล้วเข้าไปฟังได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ฟังที่มี Facebook นะครับสามารถเข้าไปฟังรายการของเราณเวลานี้ได้นะครับทางเพจของสถานีนี้นะครับของสวทเชียงใหม่นี่แหละชื่อว่าสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับเข้าไปใน Facebook แล้วก็ไปที่ค้นหาแล้วก็ไปพิมพ์คำที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะครับ
0: แล้วก็สามารถติดตามเราได้ทาง TikTok ของแต่ละคนนะคะ
1: ใช่อันนี้ก็ลืมบอกไปใน TikTok ของผมนะครับชื่อของ TikTok ผมคือโอคนเล่าข่าวนะฮะตอนนี้ก็มีผู้ฟังเข้ามาดูบ้างนะสามารถทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้ปกติพี่หนิงวันหน้าก็ไลฟ์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ปกติก็จะไลฟ์ไว้ก่อนบอกชื่อไว้ก่อน
0: TikTok ของพี่นะคะก็จะชื่อว่าอรุณีจุนทการบัณฑิตแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะ
1: อ๋อโอเคเป็นภาษาอังกฤษ
0: ค่ะ
1: โอเคครับผมนี่ก็เป็นช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถรับฟังกันได้นะครับทุกๆช่องทางที่ได้บอกไปสำหรับเนื้อหาสาระของรายการนะครับอันนี้ก็อย่างชื่อของรายการเลยก
0: ็
1: คือสีสันชาติพันธุ์แล้วเราก็มีอยู่6ชาติพันธุ์ด้วยกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอันนี้เราไม่ได้มีการแบบจับคู่กันไว้ด้วยนะรู้ฟังคือ
0: เราม ี
1: การแรนดอมเอา
0: ค่ะใช่
1: แรนดอมเลยแล้วก็อย่างรอบแรกเนี่ยผมอะเจอกับ
0: น้องเมย
1: ์ที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงผมก็แลกเปลี่ยนกับเขาถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ทำงานด้วยกันแต่บางเรื่องเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะก็ถือโอกาสเนี่ยแหละมาคุยกันในเวลาน
0: ี้
1: แหละ
0: เล่าสู่กันฟังมาเรียนรู้ด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
0: เกี่ยวกับวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์แล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธ
1: ุ์เรื่องราวภาษาเรื่องราวอาหารเรื่องราวทุกๆอย่างเลยที่เป็นของแต่ละชาติพันธุ์ก็ มาคุยมาแชร์กัน
0: ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีนะวันนี้ก็มีเพราะว่าผมเองก็สนใจอาหารมงมากเลย
0: ใช่ ใช่จะมาเล่าสู่เรื่องนี้ให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเรานะคะ
1: อาหารการกินของอาคากับพี่น้องมงเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าใกล้ๆกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวสักครู่นึงเนา
0: ะ
1: เราจะมาพูดคุยในเรื่องนี้กันก่อนแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับในคลื่นของหน้าปัดรายการวิทยุในเพจของสวทใน TikTok ของผมถ้ามีคำถามน
0: ะ
1: ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องไหนก็ตามพวกนโยบายของรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามเข้ามาได้ถ้าเรารู้เราก็จะแจ้งให้นะครับจะบอกให้
0: คอมเมนต์มาได้เลย
1: คอมเมนต์มาได
0: ้คอมเมนต์มาได้ครับใครที่แบบเป็นชาติพันธุ์อาคาหรือว่าชาติพันธุ์ม้งที่อยากจะขอเพลงก็ขอเพลงแนะนำมาได้เนาะ
1: ใช่โอเคครับนี่คือช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกสักสองเพลงนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะมาเปิดเพลงของชาติพันธุ์ม้งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามด้วยเพลงของชาติพันธุ์อาขานะคะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: 我们小贝
1: 娘总
0: 花花
1: 本松卡
2: 我读他妈
1: 我不打架
0: เปิดโลกกว้าง
1: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
3: ประเพณี
1: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
0: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
4: สีสันชาติพันธุ
1: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
5: ทางคลื่นAM 1476กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
4: ่แล้วมารวมพลังชาติพันธุ์ไปด้วยกันเย
6: ้ค่ะกลับมาพบกับพี่หนิงกับน้องโอ
7: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่ผมแล้วก็พี่หนิงเปิดเพลงให้ฟังมีคุณผู้ฟังคอมเมนต์เข้ามาว่าเอ๊ะไม่เคยเห็นจัดในช่วงนี้เลยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ตั้งแต่เริ่มรายการเลยนะครับว่านี่เป็นรายการใหม่นะครับที่จริงก็ออกอากาศมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคือที่จริงแล้วมันเป็นวันของปีงบประมาณใหม่
6: ใช่
7: ทุกๆอย่างในประเทศเราเนี่ยจะเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยไม่ใช่วันที่1มกราคมนะครับในการใช้งบประมาณในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเริ่มที่วันที่1ตุลาคมเราก็เลยถือฤกษ์ดีวันนี้แหละในการออกอากาศรายการใหม่ของเรา
6: ใช่
7: ครับผมเมื่อสักครู่เปิดเพลงให้ได้ฟังกันพูดถึงเรื่องเพลงกันนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่างอื่นนะครับเมื่อสักครู่ของพี่หนิงเนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
6: เพลงที่ได้ปล่อยไปเมื่อสักครู่นะคะของชาติพันธุ์ม้งก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าฉันยังจำเสียงแบบเสียงดนตรีสมัยแต่ก่อนที่เธอเป่าได้อยู
7: ่
6: ยังจำวิถีชีวิตสมัยแต่ก่อนที่เราไปด้วยกันไปตัดอะไรนะพืชผักที่แบบไปตัดมาให้หมูกินอย่างเงี้ยสมัยแต่ก่อน
7: เราอยู่ชีวิตวิถีชีว
6: ิ
7: ต
6: ใช่เราอยู่บนดอยเราก็จะต้องเลี้ยงหมูเนาะเลี้ยงหมู
7: ใช่ใช่พี่น้องเราเนี่ยคู่กันเลยนะเลี้ยงหมูเนี่ยคือเมื่อก่อนอ่ะหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้สำหรับบริโภคด้วยแหละสองคือเอาไว้ใช้ในพิธีกรรมเพราะฉะนั้นหมูเนี่ยต้องมีเนื้อเพลงก็เล่าถึงเรื่องราวแบบนั้น
6: แบบคิดถึงขออภัยนะคะก็คือแบบว่าคิดถึงวิถีชีวิตสมัยแต่ก่อนอยู่บนดอยเงี้ยประมาณอย่างนี้ค่ะ
7: ครับของผมก็เหมือนกันอย่างเพลงล่าสุดที่เปิดของพี่น้องอาขาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงแนวนั้นแหละก็คือพิถึงวิถีชีวิตนะครับอย่างเราทุกวันนี้เราทำงานอยู่ในเมือง
6: ใช
7: ่พี่หนิงอยู่ในเมืองมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: ถ้าเกิดว่าพูดถึงอยู่ในเมืองบ้านพี่หมู่บ้านพี่เนาะพี่มาจากจังหวัดน่านอยู่บ้านป่ากลางก
7: ็
6: คือบ้านป่ากลางเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่บนดอยนะคะก็อยู่เหมือนแบบพื้นราบทั่วไปเพียงแต่ว่าเวลาเราจะต้องไปทำไร่ทำสวนเราก็จะต้องขึ้นไปบนดอยบ้านพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เจอวิถีชีวิตแบบบนดอยจริงๆแต่ปัจจุบันก็คือแบบมาแต่งงานอยู่เชียงใหม
7: ่แล้ว
6: ใช่ค่ะ แล้วบ้านแฟนเนี่ยคือเขาอยู่วิถีชีวิตเขาอยู่บนดอยมันก็จะแบบไปมาทุกวันนี้ก็จะไปมาทั้งบนดอยด้วยในเมืองด้วย
7: ของผมนี่ผมอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เด็กเลย 4-5 ขวบก็อยู่หอพักแล้วก็โตมาแล้วก็มาทำงานเลยก็ชีวิตเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่านานๆเราก็ได้กลับบ้านแล้วก็ยังรู้สึกว่าบ้านคือสถานที่ที่เรารู้สึกว่าไปทุกครั้งแล้วอบอุ่นกับข้าวฝีมือแม่นี่คือที่สุดละ
6: ใช
7: ่ไม่ว่าเราจะไปกินบ้านไหนอ่ะจริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะถ้าคนอื่นกินอ่ะอาจจะรู้สึกเปรียบเทียบได้ว่าบ้านโน้นอร่อยบ้านนี้อร่อยร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อยแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าบ้านของชาวบ้านที่พ่อแม่เราทำกับข้าวให้กินนะ
6: จริงค่ะเพราะว่าจะเล่าอะไรให้ฟังว่าคือเหมือนมันเป็นจิตวิญญาณของชาติพันธุ์เราเนาะอย่างของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งจะอย่างสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ช่างนะจะเห็นพี่น้องม้งเราเรื่องกินข้าวใส่น้ำคือข้าวเปล่าๆเลยแล
7: ้
6: วก็เทน้ำใส่แล้วที่จะเล่าให้ฟังก็คือแบบตัวอาคุณอาของพี่เนี่ยคือเขาเรียนจบระดับด็อกเตอร์นะคะแล้วก็เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแต่ตอนที่ไปอยู่กับอาเนาะอาเขาก็ยังกินข้าวแล้วก็ใส่น้ำก็คือเหมือนแบบ สิ่งเนี้ยมันปลูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณของเราในความเป็นชาติพันธุ์ม้งของเราเนี่ยค่ะ
7: ทีแรกเมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่าเอ๊ะเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะจะคุยเรื่องอาหารกันเลยดีไหมหรือว่าจะคุยถึงวิถีชีวิตดูก่อนเราก็ว่าจะคุยถึงวิถีชีวิตดูก่อนแต่ไปๆมา
6: ๆเราคุยอาหารแล้ว
7: ใช่โอเคทีนี้เวลาเมื่อกี้พี่หนิงบอกว่าเฮ้ยพี่น้องม้งสามารถกินข้าวกับน้ำได้นะ
6: ใช่
7: คือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกสำหรับชาติพันธุ์ผมนะ
6: ใช่
7: เพราะว่าชาติพันธุ์ของพี่น้องอาขาเนี่ยไม่มีอะไรก็ต้องมีพริกให้กัดกับจิ้มเกลือ หรือเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าเพราะพี่น้องอาขาเวลาหุงข้าวเนี่ยก็จะเป็นข้าวเจ้าหุงแต่หุงเหมือนข้าวเหนียวคือเราไม่ได้หุงแบบว่าหุงข้าวไง
6: นึ่งเอาใช่ไหม
7: นึ่งเอาเพราะฉะนั้นเวลาได้ข้าวเนี่ยเราก็สามารถปั้นข้าวได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยคุณตาคุณยายเนี่ยอย่างสมมติเวลาเราไม่มีอะไรกินจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแค่ไข่ฟองเดียวเนี่ยถ้าได้กินถือว่าแบบมีความสุขอ่ะมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่มีจริงๆเนี่ยพี่น้องอาขาจะไม่นิยมกินข้าวกับน้ำพี่น้องอาขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเกลือเกลือเม็ดหรือว่าเกลืออะไรเนี่ยแหละที่มีเกลือเนี่ยเอาไปคลุกกับข้าวนิดนึงให้มันรู้สึกว่ามีรสชาติขึ้นมาหน่อย
6: อ
7: ันนี้คืออย่างไม่มีเลยนะอย่างไม่มีเลยก็คือจะประมาณนี้ก็คือจะห่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ข้าวอ่ะของพี่น้องม้งก็น่าจะมีที่สารน่ะที่ใส่ข้าว
6: ที่นึ่งข้าวใช่ไหม
7: ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาเราหุงข้าวเสร็จแล้วเวลาจะกินข้าวกันน่ะมีที่ใส่ข้าวคล้ายๆจานในทุกวันเนี้ยของอาขานี่จะเรียกหอกเหาะของพี่น้องม้งก็น่าจะมีนะ
6: ใช่แต่ว่าตัวพี่เองถ้าจะไม่รู
7: ้
6: ถ้าจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเขาเรียกว่าอะไร
7: แสดงว่าพี่หนิงโตมานี่คือเป็นจานเลยใช่ไหม
6: ใช่
7: อ๋อพี่หนิงใช้จานมาเลยของพี่น้องอาขาทุกวันนี้หลายบ้านก็ยังใช้อันนั้นแหละที่มันเป็นตะกร้าหวายสารอะไรเงี้ยที่เขาทำมาเป็นจะไอที่สำหรับใส่ข้าวโดยเฉพาะเลยของพี่น้องอาขา
6: อย่างของม้งเนาะสมัยแต่ก่อนคือแบบถ้าไม่มีจานใส่เนี่ยเขาจะใส่ใบตอง
7: อ๋อพี่น้องใส่ใบตอง
6: ใช่ตัดใบตองแล้วก็เอาสองแผ่นสองใบเน
7: า
6: ะเอามาซ้อนกันแล้วก็ตักข้าวอ
7: ันนี้คือหมายถึงในวิถีชีวิตในบ้านเลยใช่ไหมไม่ได้หมายถึงแค่ไปที่สวนใช่ไหม
6: เราจะไปสวนหรือว่ามีแขกมาแล้วเราต้องห่อข้าวให้เขาเดินทางกลับเนี่ยเราก็จะใช้วิธีนี้โดยการแบบใช้ใบตองในการห่อ
7: ของพี่น้องอาคาส่วนใหญ่ถ้าอยู่บ้านก็คือจะมีอันนั้นแหละที่ว่าห่อเกาะนี่แหละห่อเก
6: า
7: ะนี่ก็คือจะใช้สำหรับใส่ข้าวแล้วเราก็จะปั้นข้าวอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยนิยมเอาข้าวไปจิ้มกับกับข้าวน้ำนะก็คือกินทีละคำอย่างพี่น้องคนเมืองเนี่ยเวลาเราไปอยู่กับเขาเน
6: า
7: ะเขาจะกินเป็นข้าวเหนียว
6: ใช
7: ่แล้วเวลาเป็นกับข้าวน้ำอ่ะ
6: ใช
7: ่เขาก็จะเอาแบบข้าวเนี่ยปั้นแล้วก็ไปจิ้มกับข้าวน้ำก่อน
6: ใช่
7: แล้วก็มากินผมก็จะคิดเอ๊ะถ้วยหนึ่งนี่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะเนี่ย
6: เพราะว่าจิ้มทีละนิดทีละนิดใช่ไหมคะ
7: แต่ของพี่น้องอาขาไม่ใช่อย่างนั้นไงปั้นข้าวกินแล้วก็ตักใช้ช้อนเนี่ยตักกับข้าวน้ำซดเลยวิธีของไม่เหมือนกันนะของพี่น้องมุงเนี่ยเวลากินกับข้าวน้ำเป็นยังไงฮะ
6: พี่น้องมุงก็ไม่นิยมแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ใช้ช้อนตักเอากิน
7: อ๋อใช้ช้อนตักเหมือนกัน
6: ใช่แต่ที่บอกว่าของพี่น้องอาขาเนาะถ้าเกิดว่าแบบไม่มีจริงๆเลยก็คือจะกินแบบไม
7: ่คลุกเกลือนิดน
6: ึงใช่ไหม
7: แล้วก็ปั้นแล้วก็กิน
6: แต่ว่าของม้งนะต่อให้มีเงินขนาดไหนกินกับเนื้อนะก็ยังต้องเอาข้าว
7: ข้าวคลุกน้ำ
6: ใช่เอาน้ำใส่เพราะว่าเหมือนกับสิ่งนี้มันเป็นจิตวิญญาณของเราเนาะเวลาเรากินอย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าสดชื่น
7: สดชื่นคือน้ำเปล่านี่นะ
6: ใช่น้ำเปล่านี่แหละเทใส่ข้าวอุ่นๆด้วยนะโอ้โหแบบสดชื่นมากแบบรู้สึกว่าสุดยอดเ
7: น
6: ี่ย
7: นี่คือมันคือความเป็นเราละ
6: ใช่
7: และผมเนี่ยผมชอบแซวพี่หนิงตลอดเลยมันมีคลิปอยู่คลิปนึงใน TikTok มีพี่ม้งคนนึงแกบอกว่าวันนี้แกจะมาทำต้มจืดม้งให้กินอันนี้ผมแซวพี่หนิงตลอดเลย เวลาเจอกันหรือว่าจะมีคนนึงที่เป็นม้งเหมือนกันคือน้องวาย
6: ใช
7: ่แล้วก็ส่งคลิปกันให้ดูบอกว่าเฮ้ยพี่เขาบอกว่าเขาจะมาต้มจืดม้งให้กินนะให้ดูนะอย่างเงี้ยผมก็เห็นพี่เขาอะเริ่มตั้งเตาตั้งหม้อใส่น้ำแล้วเขาก็ไปล้างกะหล่ำหั่นซีแชกเลยชุบ
6: ๆ
7: แล้วก็เอาไปล้างผักเลยล้างเสร็จปั๊บพอได้ที่เขาก็ต้มเลยแล้วผมก็ดูอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะปรุงสักทีคำว่าต้มจืดของความเข้าใจของเราทั่วๆไปอะคือพี่น้องคนไทยก็ตามเถอะส่วนใหญ่คืออย่างน้อยอ่ะเขาต้องใส่เกลือชูรสอะไรนิดหน่อยหรือว่าในยุคนี้แล้วอ่ะถ้ามีคานอใช่ไหมเขาต้องใส่คานอสักก้อนนึงอะไรเงี้ยเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับต ้มจืดหรือว่าจะมีวุ้นเส้น อะไรอย่างเงี้ยเต้าหู้นิดนึงอันนี้คือความคิดของผมหรือว่าอาจจะเป็นความคิดของหลายๆคนด้วยก็ได้นะว่าต้มจืดในความเข้าใจของเราก็คือแบบนี
6: ้
7: แต่ในความจริงของพี่น้องม้งเนี่ยคำว่าต้มจืดพี่หนึ่งอธิบายเองดีกว่า
6: คือต้มจืดของม้งก็คือไม่ใส่อะไรเลยนะคะไม่ใส่เกลือไม่ใส่รสดีไม่ใส่อะไรเลย อย่างสมมติเนาะว่าเราจะต้มกระหล่ำเน
7: า
6: ะก็ต้มแบบนั้นเลยรอน้ำเดือดก็คือใส่กระหล่ำไปแล้วก็กินอย่างนั้นเพราะว่าพี่น้องม้งอาหารการกินของเราเนาะเราจะชอบรสชาติที่แบบจืดๆเราไม่ได้แบบจัดจ้านขนาดนั้นเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยมันคือแบบด้วยถ้าบ้านไหนที่มีคนเฒ่าคนแก
7: ่
6: ต้องมีเมนูนี
7: ้
6: ต้มจืด
7: ใช่แล้วก็จริงๆมันดีนะคือไม่ต้องปรุงแต่ง

0: ล้างล้างล้างน้ำเดือดก็ใส่เข้าไปเลย
1: อ
0: ันนี้หนึ่งเมนูของพี่น้อง
1: ล
0: งละ
1: หนึ่งเมนูละถ้าเป็นพี่น้องอาขาการต้มแบบนั้นอ่ะเขาจะไม่กินเขาจะไม่ได้กินน้ำแต่อาจจะมีบางคนที่กินนะครับอาจจะมีบางคนที่กินแต่เท่าที่ผมเคยก
0: ิน
1: มาเคยกินมาเนี่ยคืออันนั้นเขาเรียกว่าต้มผักเพื่อเอามาจิ้มน้ำพริกในส่วนของผมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่บ้านผมอย่างพี่น้องอาขาเนี่ยสิ่งที่ต้องมีและขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือน้ำพริกน้ำพริกมะเขือเทศวิธีการก็ง่ายๆเลยเอาพริกสดเนี่ยเสียบเอาไปย่างกระเทียมย่างแล้วก็มะเขือเทศย่างทุกอย่างเนี่ยย่างหมดเลยมันจะหอมมันจะหอมพอเวลาย่างเสร็จปั๊บเนี่ยเอาพริกกระเทียมมาตามก่
0: อ
1: นใส่เกลือชูรสใช่ไหมครับแล้วก็พอแหลกแล้วละเอียดแล้วเนี่ยก็เอามะเขือเทศมาตามทีหลังซึ่งอันนี้คือพื้นฐานที่สุดละแต่บางทีถ้าเราอยากจะกินอะไรแบบนั้นที่เป็นเมนูน้ำพริกเหมือนกันนะแต่อยากเพิ่มเติมหน่อยก็อาจจะใส่หมูสับๆแล้วไปตำเข้าไปด้วยหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกถั่วลิสงที่คั่วแล้ว
0: พี่ชอบมากเลย
1: น้ำพริกพี่หนิงเคยชิมมาใช่ไหม
0: ใช่ผู้ประกาศคนแต่ก่อนนู้นพี่อโผล่เน
1: า
0: ะ
1: พี่อโผล่ทำให้ชิม
0: ใช่แกทำบ่อยๆให้กินแล้วรู้สึกว่าโอ้ประทับใจมากเลยเมนูแบบน้ำพริก
1: น้ำพริกอาขา
0: ถั่วใส่ถั่วนี่นะชอบ
1: อร่อยนี่แหละคือเวลาพี่น้องอาขาจะกินเนี่ยยังไม่มีก็อย่างที่บอกคือเนี่ยแหละเกลือคุกใช่ไหมแต่ถ้ามีน้ำพริกหน่อยก็จะตำน้ำพริกกินกันแบบแทบจะทุกมื้อเลยพี่น้องอาขาเนี่ยขาดน้ำพริกไม่ได้แสดงว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยพี่น้องอาขากับพี่น้องม้งนี่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะ
0: พี่น้องม้งก็มีน้ำพริกเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าด้วยที่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดเนาะก็จะตำน้ำพริกแยกต่างหากแล้วก็จิ้มเอาแต่ถ้าสมมติว่าอาหารการกินของเราแล้วจะใส่พริกเข้าไปข้างในเลยเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยมี
1: คือจะไม่ใส่พริกเข้าไปในเมนูที่เราทำ
0: ใช่
1: ก็คือจะแยกออกมา
0: ใช
1: ่เป็นน้ำพริกต่างหาก
0: ต่างหาก
1: สมมติถ้าใครอยากกินเผ็ด
0: ใช่
1: ก็ตัดพริกเอา
0: ใช่แล้วก็ใส่ที่ถ้วยเราเอง
1: แล้วอย่างสมมติว่าเวลามีเทศกาลหรือว่ามีงานสำคัญอะไรเงี้ยเมนูของพี่น้องม้งเนี่ยที่ต้องมีในทุกๆครั้งเลยเนี่ยคือเมนูอะไรครับ
0: เมนูที่จริงถ้าเมนูสำคัญเลยเนาะ
1: อ
0: ย่างมันจะแยกไป อย่างประเพณีปีใหม่ม้งเงี้ยนะ ส่วนมากเราก็จะต้มไก่ต้มไก
1: ่
0: กระดูกดำเนี่ย
1: แล้วก็ไก่กระดูกดำด้วย
0: ใช่หรือถ้าไม่มีเลยก็เป็น
1: ไก่
0: บ้าน
1: ไก
0: ่บ้านเรานี่แหละเราจะไม่ค่อยนิยมแบบซื้อไก่โลตัสอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะเราก็จะซื้อไก่ที่ไก่เมืองไก่บ้านมาแล้วก็ต้มถ้ามีสมุนไพรพี่น้องม้งจะมีสมุนไพรบำรุงร่างกาย
1: ที่เป็นของพี่น้องม้งเลยใช่ไหม
0: ใช่คือแบบก็จะมีแบบที่เป็นม้งเขาชาติพันธุ์ม้งอ่ะจะมาจากแถบจีนเน
1: า
0: ะก็จะมีสมุนไพรอะไรนู่นนี่เหมือนทางประเทศจีนก็จะใส่สมุนไพรเข้าไป
1: ตอนที่ต้มไก่เข้าไปด้วย
0: อันนี้คือเมนูก็คือก็ไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรนะที่จะใส่ก็คือพริกไทย
1: พริกไทยใช่พี่น้องมุงมีพริกไทยเนาะ
0: ใช่
1: พี่น้องอาขาเนี่ยในหมายถึงในครอบครัวผมนะครอบครัวอื่นผมก็ไม่แน่ใจไม่ค่อยใส่พริกไทยกันไม่ค่อยรู้จักก็รู้จักพื้นฐานก็คือพริกเกลือกระเทียมชูรสสีมาตรฐานนี่แหละต้องมีของพี่น้องอาขาแสดงว่าของพี่น้องมุงนี่คือไก่สมุนไพรก็เรียกว่าแบบนี้ก็ได้
0: แล้วก็จะมีเมนูหมูด้วยถ้าต้มหมูส่วนมากม้งอ่ะถ้าสมมติว่าต้มหมูก็คือต้มหมูทั้งหม้อเลยก็จะแบบมีไม่ใส่ผักก็มีแต่ถ้าใส่ผักก็คือ
1: ต้มแต่หมูเลยก็มี
0: ใช่แล้วก็ถ้าต้มแบบใส่ผักก็จะมีผักกาดเมนูนี้เขาเรียกว่าเมนู 2,000 ปี
1: อ๋อ 2,000 ทำไมถึงเรียกอย่างนั้นนะ 2,000 ปี
0: เพราะว่าไม่ว่าจะกี่ปีก็คือแบบเหมือนเดิม
1: ก็คือมาตรฐานเลย
0: ยั่งยืน
1: ไป
0: ที
1: ่
0: ไหนก
1: ็
0: จะได้กินเมนู
1: ถ้าผมไปงานของพี่น้องม้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานสำคัญหรืออะไรก็ตามปีใหม่ม้งอะไรก็ตามยังไงก็ต้องได้เจอสองเมนูนี้
0: ใช่ค่ะ
1: น่าต้องไปลองวันหน้าถ้ามีโอกาสที่จริงผมเคยไปบ้านพี่หนิงด้วยนะที่จังหวัดน่านตอนนั้นเป็นผอ.เหมียวนะชื่อผอ.เหมียว10ปีที่แล้วแล้วแหละ
0: ใช่
1: พอดีเราได้โครงการมาโครงการหนึ่งแล้วก็ต้องมีการสำรวจเนี่ยผู้ฟังอย่างเงี้ย
0: ลงพื้นที่กันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ได้มีโอกาสไปถึงบ้านของพี่หนิงด้วยจำได้ว่าวันนั้นน่ะครอบครัวพี่หนิงก็ทำไก่ต้มนี่แหละให้กินแล้วก็อย่างที่พี่หนิงบอกเลยคือเขามีน้ำพริกแยกต่างหากในน้ำพริกนั้นน่ะผมว่า

0: ก็น่าจะมีพริกกระเทียมเกลือชูรสนี่แหละ
1: แล้วก็จะมีแบบผักชีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องมงอ่ะเหมือนเราจะไม่ค่อยเอาไปย่างเอาไปแบบลนไฟเนาะแล้วก็จะตำสดๆอย่างนั้นเลย
0: ตำสดๆเลย
1: ใช่
0: ก็ว่ามันเผ็ดมากเลยนะเออมันเผ็ดมากเลยอ๋อก็อย่างนี้นี่เองแต่สำหรับพี่น้องอาขาก็จะเน้นเรื่องรสชาติเลยพี่น้องอาขานี่อย่างที่ผมบอกอ่ะขาดเกลือไม่ได้ขาดชูรสไม่ได้นะครับก็จะมีคู่กันเลยเพราะฉะนั้นอาขาเนี่ยมาตรฐานอย่างน้อยที่ไม่มีก็คือมีน้ำพริกแล้วเวลามีงานสำคัญสำคัญนี่ก็ต้องมีลาบลาบเมื่อก่อนของพี่น้องอาขาเนี่ยจะใส่เปลือกไม้ด้วยนะเปลือกไม้อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อะมะกอกหรือเปล่าเออมันจะเพิ่มปริมาณด้วยส่วนนึงแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยมันจะหอมโดยเฉพาะเวลาเราทำลาบเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปห่อหมกยิ่งหอมมากเลยแต่เอาไปคั่วก็ได้แต่บางคนก็กินดิบแต่ไม่แนะนำนะฮะกินดิบนี่ไม่แนะนำแล้วก็จะมีลาบแล้วก็ผักกาดดอง
1: อ
0: าขาเนี่ยจะคู่กับผักกาดดองเลยผักกาดดองเนี่ยกินได้หลายแบบเหมือนกันแกงใส่กระดูกหมูก็ได
1: ้
0: นะครับหรือว่าจะยำกินอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: หรือว่าจะผัดกับหมูโอ้ยได้ทุกเมนูเหมือนกันเนี่ยคิดแล้วก็หิวอีกแล้วเนี่ยแล้วทำให้เราคิดถึงอย่างที่บอกไง
1: วิถีชีวิตของเราเนาะบนดอย
0: ใช่แล้วแบบคิดถึงที่บ้านคิดถึงอาหารอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็อยากกลับไปกินอีกแล้วเนี่ยโอเคนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเดี๋ยวเราพักอีกครู่นึงแล้วเดี๋ยวเข้ามาในช่วงท้ายของรายการในเบรกแรกนะครับอันนี้เบรกแรกอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเบรกที่สองคือช่วงที่สองบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมง
1: อยู่กับเรา2คนเน
0: า
1: ะ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะ
0: เราไปฟังคณิต2เพลงละกัน
1: ค่ะตอนนี้ก็คือจะเอาเพลงของพี่น้องอาค่ะขึ้นก่อนเน
0: า
1: ะสลับกันบ้างนะคะ

0: บทเพลงที่ปล่อยไปเสร็จคือบทเพลงของชาติพันธุ์ม้งนะคะก็จะร้องเกี่ยวกับว่าเหมือนรณรงค์ให้ชาติพันธุ์ม้งต้องรักกันไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนจะอยู่พื้นที่ไหนก็ให้รักกันนะคะ
1: ครับผมก็เป็นเพลงที่จริงพี่น้องชาติพันธุ์เราเนี่ยทุกวันนี้ผมว่าเก่งนะเก่งมากเลยก็คือแต่งเองร้องเองเดี๋ยวนี้มี MV มีอะไรด้วยนะ
0: ใช่
1: คือถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้บอกตรงๆก็ไม่ได้อีกบ้านแดงใช่ไหมบ้านแดงเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะว่าสมมติอยากฟังเพลงของพี่น้องอาคาเงี้ยเราก็เซิร์ชเข้าไปในนั้นเลยเพียงคำว่าเพลงของเพลงอาคาเงี้ยถ้าเราอยากฟังอย่างใหม่เนี่ยก็69เงี้ยอย่างนี้แหละแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหพี่น้องเรานี่เก่งนะครับทำ MV ได้สวยสวยงามเพลงก็ดีเพลงก็เพราะต้องเนี่ยต้องขอชื่นชมนักร้องหรือว่าผู้ที่มีส่วนที่ทำให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยเวลาผมจัดรายการในชาติพันธุ์ผมนะพี่หนิงผมจะบอกทุกๆครั้งเลยว่าถ้าไม่มีคนที่เขาทำเพลงนะครับออกมาให้เราฟังเนี่ยที่จริงเพลงคือสิ่งที่ทำให้เราขออภัยด้วยนะครับเรามีความสุขบางทีเรารู้สึกหมดหวังรู้สึกว่าอกหักอะไรเงี้ยวัยรุ่นนะเพลงเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ต้องเพลงแต่ฟังแต่ภาษาไทยใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวนี้มันมีเพลงพี่น้องของเราเองที่ทำขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอ่ะกับการฟังเพลงของเราเองอะไรเงี้ยนะฮะ
0: ก็
1: ขอบคุณด้วย
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้เวลาในช่วงที่หนึ่งเนาะก็กำลังจะหมดเวลาในช่วงที่หนึ่งเราจะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะจากทางสวทกรุงเทพเนาะแล้วอีกสักครู่เราก็จะกลับมาเจอกันในช่วงที่สองนะคะติดตามรายการสีสันชาติพันธุ์ด้วยเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องราววัฒนธรรมอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องอะไรนะคะน้องโอม
1: มีข่าวสารของภาครัฐมาฝากด้วยเกี่ยวกับการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับไทยช่วยไทย
0: ใช่
1: นะครับไม่รู้บางท่านใช้หมดไปหรือยังนะแต่อาจจะมีบางท่านที่ยังใช้ไม่หมดหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยด้วยซ้ำ
0: ใช่ต้องกดเข้าไปรับสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ของเราเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวสักครู่จะมาเล่าให้ฟัง
0: แล้วก็เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของเรา
1: ใช่ใช่เมื่อกี้ว่าจะคุยตั้งแต่เริ่มรายการแล้วแหละแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุย
0: ว่าพี่น้องอาคามีกี่กลุ่มพี่น้องม้งมีกี่กลุ่มเนาะ
1: ใช่ใช่โอเคลากันไปด้วยเพลงของพี่น้องมงแล้วกันอาจจะฟังไม่ครบเพลงนะเพราะเหลือแค่นาทีเดียวเองแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตอนเริ่มรายการจะมาเปิดใหม่อีกรอบนึง
0: โอเคค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเจอกันในช่วงที่2คร
0: ับ โอเคค่ะ

0: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
4: ที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางประร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทางลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง ริเวณหมู่บ้านฟอราวิวแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: โอ้บูดาเจ้า
10: โอ้มิชเปอร์
9: มาซุงค่ะ
10: ป๊อกว่า
9: เนาะซง
11: ปูดูทมา
9: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
11: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
12: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
13: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
12: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
14: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแม่ในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภทหนึ่งครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3 กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ1186ครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
16: โอ้ไม่ชอบเปอร์
17: ย่อทรง
16: คว้าคว้า
17: ใบสูงค่ะ
18: อุดูธรรมา
17: อโบดาจ้า
19: เปิดโลกกว้าง
20: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
21: ประเพณี
20: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
22: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
23: สีสันชาติพันธุ
20: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
24: ทางคลื่นAM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สวท.เชียงใหม
23: ่แล้ว

0: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่นิงกับน้องโอในช่วงที่2นะคะกับรายการสีสันชาติพันธุ์ทางคลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกของรายการเราได้พูดหลายๆเรื่องเลยนะพี่นิงแต่เราลืมอย่างนึงลืมบอกวันที่
0: อ๋อใช่ไหมวันนี้ตอนแรกพี่เตรียมนะแต่ว่ารู้สึกว่าตื่นเต้นเกินไปเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของพี่นะคะที่มาจัดรายการภาคภาษาไทยเนาะเรามาใช้ภาษาไทยก็เลยตื่นเต้นไปนิดนึงก็เลยลืมบอกวันที
1: ่กันก่อน
0: วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีตรงกับวันที่8เดือนตุลา2569ก็จะตรงกับแรม12ค่ำ
1: ครับวันนี้สำหรับพี่น้องมงเนี่ยมีชื่อวันของพี่น้องมงไหมครับ
0: พี่น้องมงคือโดยส่วนตัวของพี่เองแล้วพี่ไม่รู้แต่ว่าจะมีสัตว์ประจำวัน
1: สัตว์ประจำวัน
0: ใช่วันนี้ก็จะเป็นกระต่ายวันของกระต่ายใช่
1: ภาษาพี่น้องมงเนี่ยเขาเรียกวันกระต่ายว่าวันอะไรครับภาษาม
0: ง
1: เลย
0: ภาษามงเลยคือสัตว์ประจำวันนี้คือกระต่ายก็คือหลัวกระต่ายนี่
1: ผมพูดถูกไหม
0: หลัว
1: หลัว
0: ใช่ค่ะ
1: พี่น้องอาขาก็เป็นวันตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ก็จะใช้ชื่อเขาว่าทอละ
0: ทองละ
1: ทองละเนาะ
0: อย่างนิดนึงเนาะ
1: มีสองพยางค์นะอันนี้ก็เป็นวันที่จริงแล้วว่าตั้งใจว่าทุกครั้งที่เริ่มรายการเนี่ยเราจะพูดถึงวันที่ก่อน
0: ใช่
1: แต่วันนี้เป็นวันแรกของพี่หนิงแล้วก็คือจะบอกกับคุณผู้ฟังว่าเวลาเราจัดรายการเนี่ยจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกัน
0: ใช่
1: ฝั่งหนึ่งคือผู้ที่จะคอนโทรลทุกอย่าง
0: ใช่
1: ไม่จะปิดยังไงจะเปิดเพลงยังไงเตรียมอะไรยังไงเนี่ยคนที่คอนโทรลนี่ก็จะเป็นผู้ควบคุมทั้งหมด
0: ใช่
1: ซึ่งวันนี้ผมยกให้พี่หนิงแล้ว
0: ว
1: ่าเป็นการจัดรายการวันแรกของพี่หนิงด้วย
0: ใช
1: ่แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคือปกติเนี่ยเราก็จัดภาษาชาติพันธุ์อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แต่วันนี้เป็นภาษาไทย
0: ใช่
1: มันก็เลยตื่นเต้นหน่อย
0: เพราะว่าบางครั้งเนาะภาษาไทยเราอาจจะไม่ได้ชัดเจน 100% แล้วก็
1: ใช่ใ
0: ช่ศัพท์แต่ละคำก็อาจจะไม่ได้แบบถูกต้องเนาะก็จะตื่นเต้นกันนิดนึง
1: เมื่อสักครู่นี้ในช่วงแรกของรายการเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาติพันธุ์เราไปพอสมควรเลยแต่เรายังไม่ได้ไปที่จุดเริ่มต้นของพี่น้องชาติพันธุ์เราเลยน
0: ะ
1: ว่าเนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์ของอย่างของพี่หนิงกับของผมเนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงหรือว่ามีกี่กลุ่มหรืออะไรยังไงเกี่ยวกับพี่น้องชาติพันธุ์เรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงกันเล็กน้อยให้คุณผู้ฟังพอได้เข้าใจแต่ว่าต้องขออภัยไว้ตรงนี้นะตั้งแต่ไปช่วงที่แล้วแล้วล่ะเสียงผมมันเหมือนจะมีเสียงหักขึ้นมานิดหน่อย
0: มา
1: หายหาย
0: ก็
1: ถ้าต้องกระแอมหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะ ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
1: ครับผมเรามาที่รายการเอาของพี่น้องม้งก่อนดีกว่
0: า
1: พ
0: ู
1: ดถ
0: ึ
1: งของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งหน่อยว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเยอะไหมหรือว่ามีกี่กลุ่มหรืออะไรยังไงครับ
0: พี่น้องม้งอ่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนาะชาติพันธุ์ม้งหลักๆเลยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มที่จริงอ่ะมีหลากหลายกลุ่มมากแต่ว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยก็จะมีใหญ่ๆเลย2กลุ่มนะคะ2กลุ่มก็คือจะมีม้งขาวกับม้งเขียวหรือว่าม้งลายก็ได้
1: ม้งลายนี่คือใช้กับ
0: ม้งลายหรือว่าม้งเขียว
1: ใช้กับม้งเขียว
0: ใช่ค่ะ
1: มีม้งขาวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ความแตกต่างของม้งเขียวกับม้งขาวก็คือหนึ่งเลยก็คือสำเนียงในการพูดสำเนียงในการพูดคำพูดก็จะไม่เหมือนกันแต่สามารถที่จะฟังกันได้ฟังรู้เรื่องฟังกันได้
1: ก็เหมือนพี่น้องอีสานกับพี่น้องเหนือ
0: ใช่
1: ที่สำเนียงจะคนละอย่างกันแต่คุยกันรู้เรื่อง
0: คุยกันรู้เรื่องค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือมันจะอยู่ในลักษณะของเครื่องการแต่งกายชุดม้งขาวก็จะอีกแบบนึงม้งเขียวก็จะอีกแบบนึงม้งขาวก็ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็เสื้อของเขาเนาะก็จะแบบมีทั้งสั้นทั้งยาวของผู้ชายนะ
1: ใช่ผมเคยสังเกตนะเวลาที่ผมไป
0: เอวลอยใช่ไหม
1: กิจกรรมหรือว่ามีปีใหม่ม้งอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายใส่เอวลอยนะ
0: ใช่
1: ก็แปลกดีเงี้ยเพราะว่าพ่อของผมไม่ค่อยมีเอวลอยไง
0: เพราะว่าของชาติพันธุ์ม้งเนาะก็จะมีทั้งตัวสั้นตัวยาวเหมือนกันมันจะแตกต่างกันตรงที่กางเกงถ้ากางเกงผู้ชายของม้งขาวเนี่ยจะคล้ายๆกางเกงสะดอของคนพื้นเมืองมันจะคล้ายๆกางเกงสะดอแล้วก็คือแบบเป้าจะไม่ค่อยยาวจะเป็นขาทรงกระบอกลงมาเลยจะไม่ค่อยยาวแต่ถ้าเป็นของม้งเขียวก็จะเป็นกางเกงที่แบบเป้าก็จะยาวลงมาเป้าก็จะแบบยาวลงมาแล้วก็
1: คิดถึงกางเกงของพี่น้องลีซูเลยนะลักษณะคล้ายๆกันไหม
0: คล้ายๆกันแต่ว่าของพี่น้องลีซูอ่ะเขาขาจะสั้นเน
1: า
0: ะแต่ว่าของพี่น้องม้งอ่ะขาจะยาวไปจนถึงตาตุ่มเลย
1: โอเคครับ
0: แล้วก็ชุดผู้หญิงสิ่งที่แตกต่างกันเนาะชุดผู้หญิงของผู้หญิงม้งขาวก็เขาจะใส่ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงทั้งกางเกงด้วยแล้วก็จะมีทั้งสีดำสีน้ำเงินอะไรแบบนี้เนาะของผู้ชายก็เหมือนกันก็จะมีทั้งสีดำสีน้ำเงินแล้วก็กระโปรงของเขาจะเป็นกระโปรงแบบจีบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกระโปรงพีทหรอที่นักศึกษาเขาใส่กันคล้ายๆแบบนั้นแล้วก็จะเป็นสีขาวล้วนเลยไม่มีลวดลายนะคะแต่ถ้ามาที่ม้งเขียวหรือว่าม้งลายก็คือจะมีกระโปรงที่เป็นลวดลายที่เราปักด้วยมือของเรานะคะหนึ่งปีก็อาจจะได้หนึ่งผืนสมัยแต่ก่อนเนาะก็จะได้ก็จะมีลวดลายใช้ได้ในการปักมือไม่ว่าจะสีเขียวสีแดงสีหลากหลายสีก็เลยอาจจะเป็นที่มาของการแยกว่าม้งขาวม้งเขียวอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลักษณะเด่นของมันคือเรามองปุ๊บเราก็จะรู้ว่าอันนี้ม้งขาวนะม้งเขียวนะอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันนี่คือใส่รวมกันไปหมดละ
1: เขาเรียกว่าประยุกต
0: ์ใช่แล้วเราต้องมาดูที่ว่าคนนี้พูดม้งเขียวคนนี้พูดม้งขาวเราจะสามารถแยกออกได้
1: ดูจากภาษาสำเนียงในการพูดเราจะแยกออกได้ว่านี่คือม้งเขียวหรือม้งขาว
0: อันนี้คือแบบอยู่ในประเทศไทยเน
1: า
0: ะแต่ถ้าเกิดว่าไปที่เวียดนามเพราะว่าชาติพันธุ์ม้งจะอยู่อาศัยในหลายๆประเทศไม่ว่าสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเวียดนามลาวพม่าก็
1: ม
0: ีจีนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์ม้งที่ไปอยู่ในพื้นที่ลาวหรือว่าเวียดนามบางครั้งเขาจะมีแบบหลายๆกลุ่มด้วยนะคะมีทั้งม้งดำด้วยสำเนียงการพูดก็จะเพี้ยนไปนิดนึงเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะฟังออกมีบางคำก็ฟังไม่ออกเหมือนกันแล้วก็มีม้งที่แบบม้งลายที่ใส่เสื้อตรงแขนจะเป็นลายแถบๆเนี่ยแล้วก็จะมีแบบม้งที่มีเขาด้วยนะเขาคือลักษณะเหมือนกับหมวกของเขาเขาก็จะแบบหรือว่าทำ
1: ทรงประดับใช่ไหม
0: หรือว่าทรงผมเขาจะแบบม้วนให้มันเหมือนลักษณะเป็นเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวพี่เองส่วนตัวของนิ้งเองก็คือแบบไม่ค่อยแน่นความรู้ไม่ค่อยแน่นกับแบบนี้แต่ว่าก็พอจะรู้ว่าเรามีหลายกลุ่มนะแต่ที่แน่ๆคือประเทศไทยก็จะมี2กลุ่ม
1: ม้งของพี่หนิงนี่คือเป็นม้งอะไรเอ่ย
0: ของพี่หนิงก็จะเป็นม้งเขียว
1: ม้งเขียว
0: ม้งเขียวหรือว่าม้งลาย
1: ม้งลาย
0: ใช่
1: แล้วพี่หนิงพอจะรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเนี้ย2กลุ่มเนี้ยกลุ่มไหนที่มากกว่ากัน
0: น่าจะพอๆกัน
1: พอๆกันเลยใช่ไหม
0: เพราะว่าก็มันแล้วแต่แถบพื้นที่เนาะอย่างมันก็ไม่สามารถระบุได้ว่าที่ไหนแบบเยอะกว่ากันเนี้ย
1: พี่หนิงโตที่ลำอะไรนะน่านใช่ไหม
0: น่านค่ะ
1: แล้วก็พอจะรู้ไหมครับว่าที่ไหนอ่ะพี่น้องม้งเยอะกว่าในประเทศไทยเนี้ย
0: พี่น้องม้งที่เยอะ
1: ผมได้ยินมาว่าเชียงรายทางโน่นน่ะทางอำเภอเทิงอะไรเงี้ยเวียงแก่นอย่างเงี้ยก็เยอะนะครับ
0: เยอะค่ะแต่ว่าปัจจุบันถ้าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่เนาะหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของม้งรู้สึกว่าจะอยู่ที่เพชรบูรณ์จะเป็นจังหวัดหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านเขกน้อยพี่น้องคือแบบ พี่น้องม้งคือแบบจะเยอะมากแต่ส่วนตัวพี่เองแล้วพี่ก็ยังไม่เคยไปเยี่ยม
1: ไม่ได้ไปถึงที่นั่น
0: ใช่
1: ที่จริงเราจัดรายการทุกวันนี้มีแฟนรายการโทรศัพท์เข้ามาในรายการเนี่ยจากหลายที่เลยนะแล้วเราเองก็มีใจที่อยากจะไปแต่ไม่มีโอกาสได้ไปถึงสักท
0: ี
1: เนี่ยที่จังหวัดตากพี่น้องแฟนรายการหมู่บ้าน48อะไรเงี้ยเขาก็โทรศัพท์มาหาในรายการเราก็บอกว่าเรามีใจที่อยากจะไปมากเลยนะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปถึงซักทีแต่เชื่อนะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพี่หนึ่งหรือผมก
0: ็
1: คงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้ฟังแฟนรายการสักวันนึงอะเนาะ
0: ใช่
1: สักวัน
0: ของพี่น้องม้งก็ที่ตาก็เยอะเหมือนกัน
1: แต่ผมได้ยินพี่หนิงคุยนี่ผมก็เพชรบูรณ์ใช่ไหมเมื่อกี้พี่หนิงว่าทางนู้นก็เยอะแสดงว่าพี่น้องม้งในประเทศไทยเนี่ยเยอะนะ
0: เยอะค่ะ
1: แล้วก็มีหลายจังหวัดด้วยพี่หนิงพอจะรู้ไหมว่ากะประมาณเนี่ยในประเทศไทยสักเท่าไหร
0: ่ปัจจุบันน่าจะประมาณสัก
1: หลายแสนได้ไหม
0: น่าจะประมาณสักสองเกือบสองแสน
1: สองแสนเลยใช่ไหม
0: น่าจะนะคะเพราะว่าตัวเลขที่แน่นอนก็ยังไม่ได้แบบตรวจสอบแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ถือว่าเยอะมากนะถ้าเทียบกับพี่น้องอาขาพี่น้องอาขาเนี่ย
0: แสนกว่าเกือบสองแสน
1: พี่น้องอาขาน่าจะครึ่งนึงของพี่น้องมงอ่ะเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นตามที่เขาได้สำรวจมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนของพี่น้องอาขาในประเทศไทยเนี่ยมี8กลุ่ม
0: ยิ
1: บย่อยเยอะนะพี่น้องอาขาในประเทศไทยยิบย่อยเยอะก็อย่างของผมเนี่ยเขาจะเรียกอูโรอูโรโรมีพามีอาจอเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากเลยอาเคเนี่ยมีประมาณ 7-8 กลุ่มด้วยกัน
0: แล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกันรู้เรื่องใช่ไหม
1: ก็เหมือนพี่น้องม้งเลยเหมือนกัน
0: อ๋อ
1: คือสำเนียงอาจจะเพี้ยนกันบ้
0: าง
1: แต่ก็ฟังกันรู้เรื่องอาจจะแล้วก็เท่าที่ผมได้ยินมาก็จะมีกลุ่มของอย่างของผมนี่แหละอูโรนี่แหละจะมีประชาจะเป็นประชากรที่เยอะหน่อยที่เป็นอาคาเหมือนกันจะเป็นกลุ่มที่เยอะหน่อยในประเทศไทยแล้วก็การแต่งกายก็จะแตกต่างกันบ้างส่วนใหญ่ก็ที่เห็นก็ที่คือแบบดูแล้วรู้เลยก็จะมีเสื้อผ้าที่ลวดลายอาจจะแตกต่างกันแล้วก็ที่ชัดเจนเลยก็คือหมวกของผู้หญิง
0: ใช่ใช
1: ่พี่น้องอาขาเนี่ยจะแยกได้เลยว่าคนนี้เป็นอูโรโรมีพามีเนี่ยเนี่ยแหละอยู่ที่หมวกนี้เลยแต่ผมก็ไม่ได้แม่นนะ
0: พี่ก็กำลังจะถามว่าเห็นแบบหมวกเนาะมีหลากหลายก็คือแบบแต่ละกลุ่มก็ใส่ไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่หมวกเนี่ยไม่ใช่แค่แยกของแยกกลุ่มด้วยนะบางทีมันก็บ่งบอกถึงฐานะได้ด้วยนะเพราะว่าอย่างพี่น้องมงก็น่าจะเหมือนกันนะผมว่าบางทีเครื่องประดับบนร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็บ่งบอกถึงฐานะของแต่ละคนเพราะหมวกเท่าที่ผมเคยดูทีวีอะไรอย่างนี้นะที่เขาไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคนที่เขาแต่งตัวแบบเครื่องประดับเยอะๆเนี่ยหมวกใบเดียวเป็นแสนก็
0: ม
1: ีเงี้ยของพี่น้องมงเนี่ยหมวกมีด้วยนะพี่น้องมงก็มีหมวกผมจำได
0: ้มีหมวกแต่ว่าปัจจุบันคือเหมือนได้มีการประยุกต์เนาะประยุกต์ก็คือใบหนึ่งก็อาจจะไม่ถึงขนาดเหมือนของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาเพราะว่าของพี่น้องมงก็น่าจะอยู่แบบแพงสุดก็น่าจะสักพันกว่าบาท 2,000 อันนี้ได้ไม่น่าจะแพงเท่าของชาติพันธุ์อาข
1: าแล้วก็ในส่วนของพี่น้องอาขาถ้าพูดถึงจำนวนประชากรก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ก็อาจจะมาประมาณสักแสนโดยเฉลี่ยนะครับและนี่ก็คือเท่าที่ได้เห็นข้อมูลมาแล้วก็เยอะๆเลยในประเทศไทยก็จะมีเนี่ยแหละที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทางนั้นกันเนาะแล้วก็มีเชียงใหม่แล้วก็ทางจังหวัดตากแล้วก็ลำปางก็มีบางส่วนที่จริงผมไม่แน่ใจว่าที่แพร่อาจจะมีด้วยหรือเปล่านะผมเคยไปสุโขทัยแล้วมันเป็นทางผ่านเชื่อมแพร่แล้วมันมีป้ายเขียนไว้ว่าเป็นหมู่บ้านอาขาแต่ผมก็ยังไม่เคยเข้าไปสักทีนึงก็คิดว่าน่าจะมีเหมือนกันก็ตั้งแต่โตมาก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนกันแล้วตั้งแต่ได้มาจัดรายการที่เนี่ยก็บางที่ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมีพี่น้องอาขาอยู่ด้วยนะก็อย่างที่บอกคุยกับพี่หนิงแล้วครับว่าจริงๆเนี่ยพอเราได้รู้แล้วว่าพี่น้องเราอยู่กันหลายพื้นที่เลยนะก็อยากจะไปเยี่ยมไปดูวิถีชีวิตผมชอบนะการที่เราได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มเราเองว่านอกจากที่บ้านเราที่บนดอยที่เราอยู่แล้วเนี่ยที่อื่นวิถีชีวิตของเขาเหมือนกันไหมภาษาพูดเหมือนกันไหมใกล้เคียงกันไหมอาหารการกินของเขากินเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าวันหน้าก็คงมีโอกาสได้ไปแล้วก็มีพี่น้อง นอกจากที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันของอาคาก็เหมือนกันก็เริ่มต้นผมคิดว่าพี่น้องชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นก็ไม่ค่อยต่างกันก็คือมาจากเมืองจีนนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: จีนแล้วก็ลงมาที่พม่าบางส่วนก็ไปลาวบางส่วนก็เข้าไทยบางส่วนก็ไปถึงโน่นเลยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่น้องม้งเนี่ยไปไกลถึงอเมริกาเลยนะที่จริงอ่ะวันหน้าถ้ามีโอกาสนะถ้าพี่หนิงรู้อ่ะอยากจะให้เล่าว่าทำไมพี่น้องม้งเนี่ยถึงไปโผล่ที่อเมริกาได้หรือว่าจะเล่าได้ไหม
0: นิดๆหน่อยๆได้อยู่ค่ะคือของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งเนาะก็คือเหมือนอย่างที่น้องโอบอกก็อพยพมาจากแถบจีนแล้วก็ลงมาอยู่ประเทศลาวมีบางส่วนเหมือนกันอยู่ทางพม่าแล้วก็มีเวียดนามเหมือนกันแล้วก็แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนก็จะอยู่ลาวเนาะแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ไทยมาอยู่ประเทศไทยบางส่วนแล้วก็จะมีบางส่วนที่ไปอยู่ที่ศูนย์วินัยสมัยแต่ก่อนนะคะศูนย์วินัยที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็มีคือเขามาอยู่ในพื้นที่ที่แบบเหมือนไม่ได้ถูกจัดสรรเนาะทีนี้ก็คือมันจะมีประเทศที่3ที่เขาก็จะมารับพี่น้องชาติพันธุ์ม้งหรือว่าคนชาติพันธุ์เหมือนกันเพราะว่าเห็นเหมือนไม่ใช่แค่ชาติพันธุ์ม้งเนาะบางมันก็มีลาหูมีเหมือนจะเป็นเมียนเนาะที่อพยพไปอยู่ฝั่งนู้น
1: ในประเทศที่3
0: ใช่แล้วก็ทำให้แบบก็ได้ไปอยู่ทางฝั่งนู้นก็พี่น้องม้งชาติพันธุ์ม้งนี่พูดถึงนี่คืออยู่หลายประเทศเลยนะคะ
1: ใช่ใช่แล้วโอ้โหไปอยู่ถึงอเมริกา
0: ใช่
1: พี่น้องลาหูก็มีพี่น้องลาหูก็มีก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกัน
0: อืมใช่
1: แสดงว่าอยู่กันทั่วโลกเลยนะพี่น้องชาติพันธุ์เรานี่นะ
0: ใช่แล้วตอนนี้ของชาติพันธุ์ม้งเนาะก็อยากจะบอกนิดนึงว่าตอนนี้มันมีการประกวดเนาะประกวดมิสโกลบอลแล้วก็มีชาติพันธุ์ม้งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: คือ
1: Miss Global นี่คือเป็นสากลเลยใช่ไหม
0: ใช่มันมีหลายประเทศเน
1: า
0: ะ แล้วแต่ละประเทศอ่ะสิ่งหนึ่งที่ตัวหนิงเองอ่ะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่น้องคนเนี้ยมีทั้งผู้น้องผู้หญิงผู้ชาย2คนเนาะเขามาจากเขาเป็นชาติพันธุ์ม้งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเขามาประกวดในนามที่ว่าไม่ใช่ถือธงของประเทศสหรัฐแต่เขาถือธงที่ว่าในตัวแทนของพี่
1: น
0: ้
1: องม้ง
0: แล้วพี่น้องม้งอ่ะไม่มีประเทศนะคะเพราะว่าเราก็อพยพเนาะไปอยู่กันหลายๆประเทศแล้วธงที่เขาถือมาเนี่ยเป็นเหมือนผ้าผืนนึงที่ปักลวดลายวิถีชีวิตของพี่น้องม้งการอพยพของพี่น้องม้งว่าอยู่ที่จีนอพยพข้ามแม่น้ำมาเรื่อยๆแบบนี้แล้วมันเป็นการเล่าวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ม้งแล้วคือแบบก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้แบบอยากจะเหมือนไปแข่งขันอะไรอย่างนี้แต่เพียงแต่ชาติพันธุ์ม้งอ่ะก็อยากจะเหมือนบอกให้ทุกคนรู้ว่าเราก็มีตัวตนนะเราก็มีชาติพันธุ์ม้งก็มีนะ
1: ตอนนี้คือประกวดอยู่หรือเปล่า
0: ใช่
1: กำลังประกวดอยู่ให้กำลังใจ
0: ใช่ให้กำลังใจน้องเนาะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วอีกอย่างนึงคือชาติพันธุ์เราน้องๆสมัยนี้คือเก่งมากอย่างตัวแทนของประเทศไทยก็คือน้องชาติพันธุ์ลีซูเนาะน้องลาชัน
1: โอ้น่าหล่อมาก
0: ใช่
1: ผมเห็นแล้วเราเคยเจอตัวจริงด้วย
0: ก็แสดงว่าคือน้องๆเด็กๆเยาวชนชาติพันธุ์ของเราสมัยนี้ก็คือทั้งหน้าตาดีแล้วก็เก่
1: งด
0: ้
1: วย
0: ความสามารถเยอะ
1: โอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของชาติพันธุ์เราเนาะให้พูดถึงว่าเท่าที่เรารู้ละกันเท่าที่เรารู้เราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย
0: ใช่
1: แต่เราก็รู้เท่าไหร่เราก็เล่าให้ฟังกัน
0: ท่านผู้ฟังท่านไหนที่แบบว่ามีความรู้อยากจะเสริมหรือว่าแนะนำเข้ามาก็สามารถแนะนำเข้ามาในรายการได้นะคะ
1: เชิญกันได้นะครับตอนนี้เวลา

0: โอมิโชเปอร
1: ์ย่อทรง
2: คว้าคว้า
3: บังซุงค่ะ
1: อุดูธรรมา
3: อบูดาจ้า
4: เปิดโลกกว้าง
3: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
5: ประเพณี
3: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
6: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
7: สีสันชาติพันธุ์
3: พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
8: ทางคลื่น AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สวทเชียงใหม
7: ่แล้วมาร่ว

0: ก็กลับมาสู่ช่วงท้ายรายการนะคะเราก็จะมาช่วงท้ายรายการเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะโครงการ
1: เราบอกว่าแต่ทีแรกแล้วว่าจะคุยมาช่วงสุดท้ายของรายการก็ยังดีพี่หนิงเริ่มได้เลยครับ
0: โครงการรัฐบาลเขาก็มีโครงการที่จะมาช่วยเหลือก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลาสเขาต่อให้อีกถ้าอีก2เดือนเนาะ
1: 2เดือน2เดือนแต่ได้ 1,000
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ผ่านมาคือเดือนละ 1,000 มันจะแยกอยู่2กลุ่มใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพี่หนิงเนา
0: ะ
1: กลุ่มแรกคือคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลาสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อันนี้คืออันนี้กลุ่มเนี้ยก็ต้องกดยืนยันเหมือนกันซ
0: ึ่
1: งพี่หนิงก็เป็นกลุ่มนั้นผมเองก็เป็นกลุ่มนั้นแล้วก็กดยืนยันแล้วเริ่มใช้สิทธิ์ไปแล้ว
0: ของ
1: พี่หนิงใช้สิทธิ์ไปหรือยัง
0: ใช้แล้วค่ะ
1: เริ่มใช้แล้วพ
0: ี่
1: หนิงนี่ปกติใช้ไม่หมดนะฮะของผมนี่ใช้หมดทุกครั้งเลย
0: ไม่พอใช้ค่ะ
1: แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยได
0: ้บัตรสวัสดิการ
1: แห่งรัฐแต่ปรากฏว่าวันที่1ที่ผ่านมา
0: ไม่ผ่าน
1: แล้วก็รัฐบาลเขาก็ช่วยนะไม่ได้ไม่ผ่านแล้วก็เสียไม่ใช่นะครับ
0: ค
1: ือคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ใช้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแต่คนที่รอบที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยพูดง่ายเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่รอบนี้ปรากฏว่าไม่ได
0: ้ลงทะเบียนไม่ผ่านเนาะ
1: ให้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60-40เหมือนกันพี่หนิงบอกได้เลยครับว่าต้องทำยังไง
0: เราต้องคือรายชื่อของคนที่ไม่ผ่านก็จะมาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสอัตโนมัตินะคะก็คือต้องมีแอปเป๋าตังเนาะอันดับแรกก็คือต้องมีแอปเป๋าตังใครที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังก็ต้องโหลดแอปเป๋าตังมาไว้ที่โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็เข้าไปกดเข้าไปตรงที่ไทยช่วยไทยเนาะแล้วก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเขาก็จะมีระยะเวลาในการที่เราเข้าไปกดยืนยันเนาะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะ
1: 15ตุลาคมยังพอมีเวลานะครับวันนี้เพิ่งวันที่8อยู่คือถ้าเราลงทะเบียนไว้ก่อนเนี่ยเราใช้เมื่อไหร่ก็ได้ภายใน2เดือนนี
0: ้ค่ะ
1: เราใช้เมื่อไหร่ก็ได้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปกดตึ๊งยืนยันรับสิทธิ
0: ์
1: ภายในวันที่15ก่อนแล้วก็สำหรับผู้ที่คือถ้าเป็นคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสมาอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่สามารถใช้เงิน1,000ได้โดยตรงเลย
0: ในว
1: ัน
0: เดียว
1: ไม่ได้ใช้โดยตรงแล้วก็ใช้วันเดียวก็ไม่ได้ด้วยใช้ได้ไม่เกิน200ของทางภาครัฐคือมีข้อแม้อย่างนี้ว่าอย่างถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมได้มา 1,000 คือเราใช้ 1,000 โดยไม่ต้องเติมเลยคือเราใช้1,000นั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราต้องไปเติมเงินก่อน
0: ใ
1: น G Wallet ซึ่งจะอยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นแหละใน 1,000 เนี่ยรัฐบาลเขาช่วย 60% เราต้องใส่เพิ่ม 40% พี่หนิงจำได้ไหมว่าเราต้องเติมเงินไปเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับ 1,000 พอดี
0: หกร้อยกว่าบาท
1: ผมไม่แน่ใจว่า600กว่าเนี่ยน่าจะสัก667หรือว่า677นี่แหละค
0: ือ
1: ถ้าเราเติมเพื่อให้พอดีกับทางที่รัฐบาลช่วย 1,000 เนี่ยเราก็คิด 1,000 ของรัฐบาลคิดเป็น 60% ของเราอีก 40% 600กว่าบาทเพราะฉะนั้นเวลาใช้ก็จะใช้หมด 1,000 ของรัฐบาลกับ600กว่าของเราเนี่ยพอดีเพราะฉะนั้นคนที่เคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วรอบนี้ได้ไทยช่วยไทยเนี่ยต้องเป็นเติมเงินใน G Wallet ซึ่งถ้าเราไม่เคยมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเลยเนี่ย มันจะต้องไปเปิด G Wallet อีกทีนึงนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าไปถึงปั๊บไปเติมได้เลยนะเหมือนเวลาเราจะเอาตังใส่สักที่นึงอ่ะสมมติเราอยากเอาตังใส่กระเป๋าตังอ่ะเราก็ต้องไปซื้อกระเป๋าตังมาก่อนแล้วก็ถึงจะเอาเงินใส่ในกระเป๋าตังได
0: ้
1: อันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้มันก็คือกระเป๋าตังนะคำว่า G Wallet นี่คือกระเป๋าตังเหมือนกันแต่เป็นกระเป๋าตังออนไลน์เวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องไปเปิดมันเหมือนกันนะครับเวลาเราจะใช้งานเราก็ต้องไปเปิดหลังจากเปิดเนี่ยมี 7-8 ขั้นตอนด้วยกันเปิดเสร็จปั๊บเราก็สามารถเอาเงินของเราเนี่ยใส่เข้าไปในระบบได้วิธีการใส่ก็นั่นแหละก็คือผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันมันก็จะลิงก์นะครับจากแอปพลิเคชันเป๋าตังใน G Wallet เนี่ยไปที่แอปพลิเคชันธนาคารของเราแล้วเราก็เข้าไปในแอปพลิเคชันธนาคารของเราแล้วก็กดจำนวนเงินที่เราอยากจะโอนเข้ามาใน G Wallet อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้ของ ไทยช่วยไทยได้นะครับอันนี้คือวิธีการนะครับแล้วก็อย่างที่พี่นิ่มบอกก็คือสามารถใช้ได้2เดือนนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วนะก็คือไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าใช้ได้ไม่เกินวันละ200บาทของรัฐบาลแล้วก็100กว่าบาทอีกของเราใช้ไปได้ทุกวันแต่อย่าให้รอไปจนถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยใช้วันเดียว 1,000 กว่าบาท
0: ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้อีกนะเราก็ต้องใช้เนี่ยไม่เกินวันละ200เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อของใช้อะไรนะครับของกินทยอยซื้อไปได้ในทุกๆวันเลย
0: ก็ตอนนี้คือเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะก
1: ็
0: ช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะก็จะมาฝากเตือนเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศ อุตุเตือนมานะคะว่าวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จะมีฝนอีกระลอกหนึ่งนะคะพื้นที่ที่เฝ้าระวังพื้นที่ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงเนาะอย
1: ่
0: างอยู่ใกล้ริมน้ำแม่น้ำพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่แบบว่าฝนตก
1: น้ำท่วมประจำ
0: ใช่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเหมือนจะเข้าสู่หน้าหนาวละเช้าๆมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงละ
1: ดูแลสุขภาพกันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับขอบคุณสำหรับผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังกันมาทั้งในออนไลน์เพจของ Facebook วิทยุแล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับติดตามกันได้ทุกๆวันเลยถึงแม้จะไม่ใช่เรา2คนก็จะมีผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันมาจัดรายการให้เราได้ฟังกันในทุกๆวันตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาของทุกๆวันนะครับว
0: ัน
1: นี้ลากันไปด้วยเพลงสุดท้ายของพี่น้องมงละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับผู้ฟังผู้จัดรายการคนไหนก็สามารถติดตามรับฟังกันได้
0: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ลืมดูเนาะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นดีเจคนไหน
1: ลุ้นเอาม
0: าลุ้นเอาแล้วกันนะคะ
1: ค
0: จากลาด้วยเพลงของพี่น้องชาติพันธุ์ม้งนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าหน้าหนาวมาแล้วค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้มิโชเฟอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม
5: ่ดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
7: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
9: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
11: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยะปล้องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการณ์ว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานช ลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
9: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 16:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
9: จบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569วันนี้ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทางประกันสังคมนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการเชิญชวนนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับก็คือผู้ประกันตนก็สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะครับเอกสารที่แสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้พร้อมนะครับก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่แอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชัน DLT หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชน13 หลักแล้วก็ปฏิบัติตนตามระเบียบการลงทะเบียนด้วยนะครับก็มีการเปิดให้ลงคะแนนนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกานะครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางกกต.เชียงใหม่ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะครับณสถานที่ลงคะแนนอำเภอเมืองที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่แล้วก็สถานที่ลงคะแนนอำเภอสันทรายที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคมซึ่งก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งในส่วนของอำเภออื่นๆทั้ง25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ครบทุกอำเภอโดยผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักทั้งนี้นะครับผู้ที่ยังไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา16 นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันนะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของอากาศที่แปรปรวนนะครับส่วนมากก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนะครับซึ่งในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเรื่องของอากาศที่แปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้บางพื้นที่นะครับก็ยังคงมีฝนที่ตกลงมานะครับไปดูในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งการพยากรณ์อากาศนะครับภาคเหนือวันนี้ก็มีปริมาณฝน30%ของพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้
ตั้งแต่วันที่11ถึง17ตุลาคม2569นะครับวันนี้นะครับมีปริมาณฝนร้อยละ30ของพื้นที่จากนั้นวันพรุ่งนี้นะครับ12ตุลาคมปริมาณฝนก็จะลดลงอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569จากนั้นวันที่14ตุลาคมปริมาณฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับจากนั้นวันที่16ตุลาคมปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็จะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ20ของพื้นที่ไปจนถึงร้อยละ60ของพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชื่อมโยงเชียงใหม่ลำพูนในการส่งเสริมและก็ยกระดับการท่องเที่ยวลานาวิลเนสสู่ระดับสากล นะครับซึ่งทางด้านของนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการนำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสื่อมวลชนและก็อินฟลูเอนเซอร์นะครับร่วมกิจกรรมนำเที่ยวทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็ความงามนะครับระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและก็บำบัดฟื้นฟูเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนในการยกระดับการท่องเที่ยวลานาวิลเนสสู่ระดับสากล นะครับซึ่งวันแรกของกิจกรรมนะครับคณะได้มีการตรวจเยี่ยมและก็รับบริการที่รดินจินดาวิลเนสสปารีสอร์ทซึ่งก็เป็นรีสอร์ทสปาและก็โรงแรม5ดาวตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิงใจกลางเมืองเชียงใหม่และก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนวดบำบัดสปาบำบัดด้วยเสียงตรวจวัดค่ามวลกายโยคะวารีบำบัดจุดที่2นะครับก็ได้ไปที่อำเภอสันทรายศูนย์สุขภาพไลฟ์สไตล์แล้วก็ในอำเภอสันทรายนะครับและมีการให้บริการดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายแบบองค์รวมมีกิจกรรมการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายแล้วก็กิจกรรมโยคะด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับในการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวถึงสุขภาพนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับก็จะเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วนะครับซึ่งในส่วนของฤดูหนาวนะครับที่จะใกล้มาถึงนี้นะครับนอกจากที่อากาศที่จะหนาวเย็นแล้วนะครับก็ยังคงมีปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปัญหาหมอกควันแล้วก็ PM 2.5 ในส่วนของ PM 2.5 นะครับก็เป็นอนุภาคขนาดขออภัยนะครับเป็นอนุภาคขนาดเล็กนะครับไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือประมาณ1ใน30ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมของมนุษย์ก็ทำให้สามารถที่จะแทรกซึมลึกเข้าไปในปอดแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากฝุ่น PM 2.5 นะครับก็มีความหลากหลายตั้งแต่โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไปจนถึงการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดด้วยนะครับซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็ได้มีการระบุนะครับว่า PM 2.5 ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานก็สามารถที่จะลดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรได้นะครับซึ่งสถานการณ์ PM 2.5 ในประเทศไทยนะครับซึ่งประเทศไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ลมหนาวและก็สภาพอากาศที่นิ่งช่วยให้ฝุ่นสะสมอยู่ในอากาศได้นานขึ้นซึ่งสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 นะครับก็คือการเผาในที่โล่งก็คือการเผาป่าและเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ที่สำคัญนะครับการจราจรนะครับการปล่อยก๊าซจากรถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลนะครับอุตสาหกรรมนะครับการเผาเชื้อเพลิงในโรงงานและก็การผลิตพลังงานกิจกรรมในครัวเรือนนะครับก็คือการใช้เตาถ่านหรือฟืนในการประกอบอาหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของมลพิษข้ามแดนก็เป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้เกิดจากกิจกรรมภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังได้รับผลกระทบจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวการเผาซากพืชในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับเช่นเมียนมาลาวและกัมพูชาก็ส่งผลให้ฝุ่นนั้นลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งเหตุฝุ่น PM 2.5จึงมีความรุนแรงในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ผกผันอุณหภูมิซึ่งในช่วงของฤดูหนาวอากาศชั้นล่างจะเย็นกว่าชั้นบนซึ่งแตกต่างจากภาวะปกตินะครับก็คืออากาศชั้นบนมักจะเย็นกว่าทำให้มลพิษที่อยู่ใกล้พื้นดินไม่สามารถที่จะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่สูงขึ้นได้ฝุ่น PM 2.5 จึงสะสมตัวในอากาศใกล้พื้นดินเป็นระยะเวลานานนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่นิ่งแล้วก็ลมที่อ่อนกำลังลมหนาวนะครับที่มาจากประเทศจีนมักมีความเร็วต่ำในช่วงของฤดูหนาวก็ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยจากกิจกรรมของมนุษย์และก็ธรรมชาติไม่ถูกพัดพาออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะครับอากาศที่เย็นและแห้งยังเอื้อต่อการเกิดฝุ่น PM 2.5 ในปริมาณสูงด้วยนะครับสาเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการเผาในที่โล่งทั้งในประเทศและก็ข้ามพรมแดนซึ่งในช่วงของฤดูหนาวตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกรในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะครับการเผาซากพืชและก็ป่าเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรจึงเพิ่มสูงขึ้นฝุ่นจากการเผาเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะลอยข้ามพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับการเพิ่มของกิจกรรมที่ใช้พลังงานนะครับ
ซึ่งในฤดูหนาวการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ระบบทำความร้อนในบางพื้นที่รวมถึงการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ทำให้มลพิษสะสมตัวมากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีความรุนแรงในช่วงของฤดูหนาวนะครับซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับไม่ได้ส่งผลเพียงแค่สุขภาพของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีผลต่อระบบนิเวศก็ควรที่จะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะลดความสามารถในการมองเห็นแล้วก็เร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 จำเป็นต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกภาคส่วนนะครับก็คือในส่วนของทางภาครัฐก็มีการควบคุมการเผาในที่โล่งโดยบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเผาอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงส่งเสริมพลังงานสะอาดนะครับก็คือเพิ่มการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังลมปรับปรุงการขนส่งสาธารณะโดยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศนะครับก็มีการพัฒนาการแจ้งเตือนค่าฝุ่น

เทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยฝุ่นส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในเขตเมืองเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับในส่วนของบทบาทของพี่น้องประชาชนนะครับก็คือการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งสาธารณะหรือการเดินทางด้วยจักรยานนะครับการป้องกันตนเองสวมหน้ากากที่สามารถที่จะกรองPM 2.5 ได้แล้วก็ติดตั้งเครื่องกรองอากาศในบ้านการปลูกต้นไม้ร่วมกันนะครับปลูกต้นไม้ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าชุมชนแล้วก็การสร้างเครือข่ายประชาสังคมประชาชนในพื้นที่ชายแดนก็สามารถที่จะร่วมมือกันเฝ้าระวังและก็รายงานการเผาในประเทศเพื่อนบ้านผ่านเครือข่ายชุมชนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเราก็จะเผชิญกันทุกๆปีนะครับในช่วงของฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อนนะครับในช่วงของเดือนเมษาพฤษภาด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของปัญหาฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับจากข้อมูลของสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับบรรยากาศในส่วนของอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีเมฆนะครับแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องเป็นระยะด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการผนึกกำลัง4มหาวิทยาลัยนะครับในการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือในการสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายทศพลเพื่อนอุดมได้มีการเปิดเผยถึงเครือข่าย4มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ก็ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยแม่โจ้และก็มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับในการจัดประชุมหารือแนวทางในเรื่องของการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีนายอัครพลลีลาจินดาไมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปุณเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมด้วยผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อที่จะหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือโดยใช้กลไกความร่วมมือ4ภาคส่วนก็คือภาครัฐภาคเอกชนมหาวิทยาลัยและก็ภาคประชาชนในการร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงพื้นที่การนำองค์ความรู้งานวิจัยและทรัพยากรมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลอดจนการเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและก็แหล่งทุนสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถที่จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับซึ่งในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการร่วมกันในการพิจารณากำหนดเป้าหมายและก็ขอบเขตของการดำเนินงานของเครือข่ายในระยะแรกบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง4แห่งในการหนุนเสริมผู้ประกอบการและก็แนวทางความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยภายหลังการประชุมนะครับได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อที่จะสื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการแล้วก็นำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นกลไกพัฒนาบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภาคเหนือต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือในการร่วมกันนะครับของ4มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคเหนือนะครับในการสร้างเศรษฐกิจเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุนคา
2: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1400

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญ
1: ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีก1จุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
3: ังหัวชื่นลัว
4: ยอชายอดอมมือ
5: ลองเพ่งเป็น
2: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจอวิออคอโล
8: อาเชื่อที่เลี้ยงโง
2: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
10: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18 กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
9: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรประคองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

下话不来好话阿姆萨阿我李叔都知道话做不了我阿我李叔我把个过我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนี่ยี่จีโง่บัญญาหน้าที่ยี่ควันยี่หน้าเนี่ยซึในแหน่ฉุบมุควันยี่จีโม่มะคือจ้าลีมุควันยี่หว่า

下话不来画画啊，你们没可走啊，礼貌花你话貌啊，我李松我都知道话的里别拉我啊说话吧啊，我李松我不花去过啊，不搞过我们家他进买个สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดจางาอาวลิสุงโอดมงโอบัญญายีเวลายีจีแห่งยีบัญญาคือนาทีเนี่ยควันเนี่ยนานเนี่ยซะที่นี้เรื่องตัวอย่างเฉพาะไงในนี้ก็คือโฉมควันเนี่ยจิมวัติควาตุคือเจ้าโง่บัญญาลีโมควันเนี่ยหวามวัติวิตุจางาอาทิยาวลิสุงโอนานานามาตื่นนามงูมันจะคือหนีกะหนีช่องทางจวงอ่ะยี่วุฒิกาไปถึงวิทยุงอ่ะวิทยุงูมันจะยี่ครึ่งความถี่งูไปคือที่ตัวลีฮยาชิตโชวาโจญาดุละยี่ระบบไปคือระบบเอเอ็มอ่ะอาทิตย์ที่ถึงกับไปถึงมาฟิสบุกันยาสุงโอเป็นยังอ่ะยี่เพจวังอ่ะสวทจุดเยียเชียงใหม่ AM 1476กิโลหัวทีเลยฟิสบุกวัดทีเลยโค้งหายเนี่ยทีเลยหมออ่ะอาทิตย์เป็นยังมาบอกว่ากดติดตามได้ไปถึงอ่ะกดไลค์กดแชร์ทีเลยเยอะช่วงงานที่นี่คือว่าสุดๆแพงอ่ะว่าเชื่อว่าว่าอ่ะว่านิสานิมาอากัวเจียป้าเวียนยาทีเลยนี่เกิดช่วงงานเดี๋ยวมองงบเนี่ยคืออาวุธเชื้อโควิดง่ายอาลิชิตัวที่เลี้ยปีมากง่ายที่เลี้ยปากกาเยี่ยมงงง่ายนี่มีที่ยิงงบเนี่ยง่ายอาวุธลิโซอาบายเห็นยังไงบ้างคือกูหายยี่ที่ยิ่งมาเชื่อโควิดนี่มีที่ยิ่งบ้างคืออาหมูยี่ยี่คนยี่ตัวยี่จะโชคอาวุธไทยอาบามยังไงนี่มีที่มาคือฉีหาฉีตีนยังไงนี่มีที่มาคือวันอาทิตย์ไงอาวุธลิสโง่อามาสันตุยามังไงเดี๋ยวมาคิดซะไงลิโมควันยี่หัวมวดตุจังไงในได้พวกงบมันยังคือโฉมโมควันยี่ฉิมวะที่นี่ตุจังชกงะอาทิตย์เนี่ยท่าชุดงวะอาวุธชกได้ปีมาหิ้งไงอาวุธลิสโง่ตุยน้ำมาไงนั่นน่ะมันยังคือหนีกาหนีช่องทางจวงอ่ะวิทยุติกาอธิษฐานโวระบบไลฟ์สดผ่านฟิสบุ๊กติกาที่ตุยน้องอ่ะอาทิตย์นี้ชกงามามาว่ากดยิงยานไงว่าแอดกระเป๋าตังค์อะเทมาซาไทยช่วยไทยไงรัฐบาลสดซื้ออาวุธลิซยอมังอ่ะเอามาคืออาบาหนีมาต่อชิงไงซื้อหาเจสติหางอ่ะอธิบายยังคือไงนี่มีที่ยังบางอย่างคือสิ่งสติยิงอ่ะอธิบายยังที่ที่ยิงสันดิ้งยังคิดเดียวไงอธิบายพิฆาตชกงามามาว่ากดยิงจังสีบางคืออามียิงอ่ะพิฆาตพามียิบางคือสิ่งห่างอ่ะสิ่งห่างสิ่งหัวเนื้อพัฒนาบางอย่างโนสแกนยมนางาทำอะไรทำมาแจ้งเตือนช่างงามที่มาแต่ช่างงบางอย่างไงมาสั่งแม่เทียบโวยเลื่อนกว่ายิงยานอีเจ้าเจ้าหลานยีกลุ่มมิชาชีมาคือเอารัฐทุฟลังเงี้ยอะไรยุ่งจีเชื่อเป็นยังคือทำมาคือจวะคนหนึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลาเป็นยังไงอำมาตย์นุ่มบอกว่ากลุ่มยิ่งใหญ่เป็นไงเป็นยังคืออะไรชียุ่งจีเชื่อเป็นคือยายจวะเป็นไงรัฐที่ช่วยเราบางคนจวงกับชาวบ้านพิฆาตมาที่เชื่อพัจจุบันไงมาคือไทยยิ่งไงทำมาอย่างกลุ่มมิชาชีลอยประสิทธิ์บุตรไงบางคือจำมองไง

ที่มาเทช่องโอไม่เนี่ยคือโควิดน่าจะก็คือว่าปีมาใช่ไงชื่อเรียกว่าปีเมาเนี่ยคือถือเชื้อ HIV ไงถือโรคเอ็นนั้นจะก็คือถือว่าปีเมาไงอมสาคือถือโควิดนั้นจะก็ถือมาปีมาใช่ไงเธอทิ้งห้าควันยิงอ่ะหาเหาสาสิ่งกันมายึดคุณยิงตรงนี้ชดซื้อกุ๊กโคย่ายึดข้อมูลไปแล้วมองมาเหอะอาวุโควิดนานเนื้อสุงอ่ะผู้ป่วยสะสมเนี่ยคือกู้มือหัวตัวสาเหียงหัวชีวะจวงอ่ะอาทิตย์เดียวกู้มือคนนั้นไม่เคยเงาละโซเชียลคนละมันเนี่ยคือสื่อลิวอาทิตย์จวงอ่ะอีปัสสิปัสสอมมันเนี่ยคือแล้วที่ปัสสิเนี่ยคือมาบีชกงอ่ะอาเมื่อสัญญากู้ฮะยาบะเฮกูฮาซุฮาเปงโอมะยะเฮอะลายากูมือกูตูอะมะซิเลเปโยบรงาอาติบะงโอมะยะชะขงาอะมะโกเดมะกวาชิดุเลซุกะพาเยงาเปฮวานุเนซิฮะยากวาโชนาปะเทียปะเจบะเฮอะมะเฮนักกานะมะเฮขวากือขวาทวางาที่ถึงมางโอมะยะงาอาการปิฮวาคุยนะพักกันเลยว่าเฮียการมาคัดสิทธิ์ตัวละงาอาวุธเดียวกูมีที่ดาบรงงาใจยิงงายิ่งวุฒิมังโอไม่อยากเฮอาวุธกูดูชัวงานมาเฮอละเนี่ยที่ยิ่งพันยิ่งเฮยิ่งสุดเล็กกันแล้วบรงงาที่ยิ่งเฮอาวุธเล็บเบนนาเล็บเบนนาที่ยิ่งเฮเจเจงาเชื่อเฮเมะที่ยิ่งเฮวุฒิเฮนารงงาที่ยิ่งเฮอาวุธกูดูกูมีเฮชามาโจงาชาจวะใจเฮียงายิ่งจะมีคนนะที่ยิ่งเฮอาวุนักขุงอ่ะอาวุนักขุ่งยิบอยู่ขึ้นมาว่าวุ่นชั่วงอ่ะอาวุนักขุ่งมาบ้าบ้าขึ้นยิบมาว่างอ่ะที่เนี่ยเขาวุ่นชั่วขึ้นอาศัยจากยิ่งรถช้าขึ้นมาว่าไม่ใช่ไงอาหมาที่เลี้ยพักกลางงบยังไงอามีเหตุเช่นว่าหุ่ยยี่ขึ้นกับกุญย์กับตัวเย่บุ่นชั่วงอ่ะที่เนี่ยเขาอาวุ่นส่งฟ้าเจ้างบยังไงอาหมาก็ดีมาอากว่าสิงอ่ะดูแลสุขภาพยังไงแต่มาแต่เช้างบยังเขาที่อาวุ่นชุ่มมึงอ่ะอาวุธมุ่งมั่นยังคือยับยั้งมันยังรีบวงอ่ะมันกลุ่มเสียงอ่ะยิบุติบุปผาเดียวชุ่มมือผู้สูงอายุมันคือยังคือเครื่องมือจวงอ่ะนี่บุติบุปผางบัดเทียวนามียสูงอ่ะกว่ารูปประจำตัวมียสูงบัดเทียวถึงบุปผาเครื่องมือจวงอ่ะสามารถที่มั่งมั่นยังว่าวกูดูกูมียิบพุงคุ้งการหมดจุมังอ่ะตายมันคือจำมือจวงอ่ะลีบุตรผมก็บอกเธอว่าจำเมื่อกูดูนิตย์จุสงะเอ็ดมาเนี่ยคือจำบอกบางอย่างมาคือลีบุกลุ่มเสียงไม่ใช่งะอาจจะเป็นงะมาคุดูมาจากยังงะพิฆาตวิญญาณการเสียบจะเป็นงะมีหุ่ยยิ่งกับกูยิ่งกับตัวยิ่งงะที่มาคือถึงมาปีมาใช่งะอาทิตย์บางก็ไม่ยังเชื่อว่างะนี่ไม่เคยนับปีมามาคืออาทิตย์แรกจวงงะนี่ไม่ถึงมาคือวันหยุดงะว่าชัวร์ก็ดีมองกว่าสิ่งพุทธิ์ยังงงงานที่บ้านนี่มันถึงมาลิตรเจอกับเบียกว่าอย่างเงี้ยมาก็ถึงมากว่าเชื่อโลเชียงเหอต่างเนี่ยเช่นกันว่าสับเหอเมื่อฮันลิตรงงมันอย่างเหอจะกุจับเหอเมื่อฮันลิบเหอจะกุจุแรงงานจะวัวโลคือชิมเหออันตรายยังงาอาทิตย์นี้งาเต็มมาเหอว่ายี่สิบกว่าที่เลยปีมาปากการนิชะเมียเนี่ยเมื่อคืนที่เลยปีมาจังงาอามาสัตยากรมสารณสุขไงทำมาในแจ้งเตือนยังฟลางาอยู่ทำมาโง่เป็นยางาเอาพื้นที่น้ำท่วมยิ่งกว่าคือที่ลิงโง่งาอันนี้ตัวอาจจะมาจีบังกว่าคืองาเที่ยวอากาแอร์ดงอ่ะแอร์แวดดอันนี้อ่างาดงอ่ะไอ้ที่ชื่อวัยเด็กที่เลยชีความเลี้ยงมาน่าเชื่อมาดงอ่ะอันนี้คือว่ามาเสียอะไรก็เชื่อมงาแต่ก็ต้องมีเหรออาจจะชาเชื่อมาเหรอจวะงาอาทิตย์แบบมีเหรอยิ่งชิโมที่ชิมังโอเป็นยังไงอาวุธเดแต่ละเนี่ยชาจามาวุจามาสุรักมาถ่ายเป็นไงแต่ก็ต้องมีเหรอคุยจ้าเวทมาจ้าละมาเหรอทุกวันนี้อาจจะชาเชื่อมาอันนี้ที่วุรามาเหรออีเดที่เชื่อมาเป็นคุยจ้าเวทที่ชิจามาวุจามาถ่ายเป็นไงอาชีพที่เรียนโอเป็นยังชอบงาที่ยิ่งชิมูทั้งพวกมันก็ไม่ยังคือยี่เชลโลทั้งมาขึ้นยาหลายเลยยังไม่ใช่ไงที่ก็ถึงบางก็ไม่ยังแบบนานกว่ายี่สามพิษไงกว่ายี่ตุ่นจมูกที่นี่ตาจ้าใช่ไงผมพยายามจะก็ไม่เคยไงที่ก็ถึงบางไม่ยังคือว่าตัวก็จะชาชาขึ้นยาคือกำมันได้ไม่ใช่ไงผมพยายามก็ไม่ยังเชื่อความกันมาคือเชื่อสติปีบุรุษไง
อาทิเบงงบัญญัติของงาอามาเฮอาทิเออันนี้อันงาอันเวเออาการุงอันนั้นเบลชิสิงงาวัยอินเดียเชมานาเชมาอาจจะชาเชมาอันลิกินเชมาสมาเสกเฮนุติกิตเตลันยิชาจามาเฮทายเยอันนี้สุลาวูจามาสุลาชากจา

0: 现在真你啥头啊？
1: 一马八糟啊，现在
0: 真年。

你是天涯，啊，错过。

0: 哇，
1: 我谢谢你生，当年我和我三妻子花也多咱。

Ah,

0: لقيت يا
1: سيسيني أني وصلت قوي.

0: Осенино, а не хасанья, а седла. А я беда. Аллах.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
7: พลตำรวจตีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
8: พลเรือตรีชนินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระ

0: กระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนอหล่อนงตัวเตาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: đầu núa số tông chùa sang xua hủ tế chờ thai đầu lũ sáng trăng mày sắm nắng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตไต้กรมประชาสัมพันธ์ลู่เสห์ฮาลูมงอินูเปหาออจายังเซินจูเปหาเถาเสห์จื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเสห์เก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตดอยนัวมองยอเป้ลุมงสวดเล่าช่อกังนงเต่าย่อจงอีจงน่ะจะกุดินิ่งจังสวดเล่าจัวนูวันอาทิตย์นูตีเก่าอีลูกเก่าลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลูกเก่าลีเร่ไปเจ้าตูจ้ากือกังนูนวลย่อแน่งปีกีย่างจัวลูกเก่าอีลีซาอีตูจ้ากือกังปีกีย่อย่างชงนัวย่อแน่งชงดอกนัวกูยอจัวเสียงว่างจงชาตรังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดอกลู่เสียงจังใหม่ตัวนี้อีจงน่ะจูกตินิ่งจังสวดเล่ามาอ้วนเต้นัวช่างเต่าจัวสวดเล่าเต่าเป้าฮาตาดอกนัวกูจัวเกลู่ชัวใจเกียจัวสวดเล่าเต่าหนอซื้อเอทอสุดเล่ากูเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเมสุดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีแช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจองเดาจัวเมจัวจัวเลงจัวตูเกือลุนรูย้ออัวพงอยู่อัวเกลูปังจัวช่างกังดูสุดต้องจัวฮาลูมงดาลูเสียงแจ้งใหม่วางให้เจ้าชาฮตาสวดเล่าย้อนรูย้ออัวพงยูอัวเกเถาปีมองจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวตรกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดาลูเสงแจ้งใหม่จื้อมองเตา
1: อันนี้จอนโอเจนตังโตปาตีดองโตพอ

听众做伴，前有的那个林山人，在天路为人做伴，永驻。

0: ลูกช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้กึงยอดส่วนเต่าช้างเผือกตังชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าซู่กี้ตอกกังลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชั้นหลังคาสินชัวยอดซู่ปูกั้งกี้เต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์ยั่วอีศูนย์จางจาวยั่วศูนย์ชื่อยังลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยั่วของเต้าเนา
1: จวนจื้อหนัวยั่วมวยอีช่างลู่เป้าจะลู่ทางจัวเป้สวดเล่าเต้าเป้าหาจนเดาตู่ม้อคือม้อลุ่มเบฮูหาตากาโล่งมาตุม้อหนัวเนื้ออีตุกังม้อคือลูนเดาเชื้อแบคทีเรียจยอเชื้อไวรัสหนอนือจยออีตุม้อชายออีตุม้อคือตื้อมัวลูเหล่าเด้นเด้เกิงเก่ามาตุม้อหนัวนิยมมัวเป้รูปแบบคือเจ๋งเจ๋งมัวเจ้าเลยหนัวยอตุกังม้อนิยมกังลูจวนเต่าเป้เลยต่อมน้ำเหลืองมามัวเป็นสื่อคือโยวจัวเป้กู้ตาฮาวอีเจเชงฮะยัวเข้ากลางเข้าชูเป้เลยต่อมน้ำเหลืองนิยมออลูตัวให้ยมม้อเหงหัวรูปแบบที่อ้อนุเจยอตุกังม้อหนัวนิยมกังลู่จวนดอกเป้จอนช้างมาโยวจัวเป้มั่วอาการคือกู้ตาฮาวมั่วเป็นสื่อช็อกเตาฮันช้างยัวเต่าจวนดอกเป้จอเต๋งก้ามั่วเป้จอเนื้อเยื่อเก่งขอเชาช้างมุงอยู่จือเต่าหัวรูปแบบที่ไปโนเจยอตุกังม้อหนุยวงกังลู่จวนดอกเป้รุ่นจือมาโยวจัวก็กู้ตาฮาวกู้ฮะเจ๋งเฮาซาอัวปังจือเต่ามารูปแบบที่ไปหนัวมาหนือมั่วเป็นสื่อคือฮาตาชื่อกี่เตาชายแหงวิโยฮาตาย่อจวนเดอเตฟัวเตจวนเดอเกอัวปางหนุ่ยเจอีตูกี่มองจวนอีตูหนือยัวยงหยี่แหงหอมาเป้มั่วเป็นสื่อเตาใจตุ้มม้อหนัวเตาเลจางจอหนูจื้อปอกูฮาเลหนัวฮาตาตุ้มม้อหนัวหนุ่ยเจเฟงเตายัวกี่ลู่เดอจอมมูตูคือหนือลู่ตุเป้เราชื่อเตเถาเอเป้มุงกอจอจ้าเราซื้อเต้เนื้อเยื่อจอสารคัดหลังคือนื้อมั่วจอกังม้อหนัวหนัวมาหนื้อทะเลมั่วเป็นสื่อคือกิ่งกังลู่จัวตัวหนึ่งเต่าฮาเตเถาเอเป้นรูจอตัวหนึ่งคือเต่าใจตุ้มม้อหนัวเหล่าย่อหนูเจกูอยู่อวดจัวก็มั่วเป็นสื่อเต่าใจตุ้มม้อหนัวมาจู้เฮาเก้คือเป้ยัวตีไถตุ้มม้อหนัวจื้อปูกว่าหนึ่งกางลูเราชื่อลูกีเต่าจัวเป้หนูเจยอเป้จื้อช่อมุงเดเต้จากูช่อมุงก้อจ้อจากูคือตัวเหล่าฮะจื้อช่อเจียเต้มู่ตู่ลู่ตู่เป้ฮะจื้อตังเลนเต่าจ้อจากูหนึ่งชื่อเกาหนามุงเกาหน่ออู้หน่อหนัวลู่ตู่เป้เราชื่อเต้คนเยาลู่ลู่จัวเป้หนัววิยอฮาตาจ้อกางม้อหนัวเหนือย่อจู่หูจ้อจ้าหนัวหมามั่วเป็นสื่อกีลูเตาจัวเป้ฮะมาตุ้มม้อหนัวตังชื่อหนัวย่อจัวเต้เชิดไทกูเจ๋งย่อจัวพื้นที่คือหาตาเสียงต่ำวิยอเจ๋งชื่อเตามั่วจอต้นเองคือเตาใจตุ้มม้อหนัวตาชื่อมากูย่อจัวรู้เต้เชิดรัสเซียตังชื่อหนัวจอหนูจื้อคือชั่วปัวหาตามั่วต้นเองเตาใจเออวจัวปัวจุซาเหล่ามากูห่อมั่วจะหลู่ถังเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจูนเดอตุ้มม้อหนัวเอหนือจยออีตุ้มม้อช้าคือถือตัวมาสดเล่าช้อมวนชายช้อมวดเชิดเข้าใจเอกูกูหอมวดจะหลุดทางในหนัวจวบเปสดเล่าเต่าเป้าอวนเดเอเป้ตีไทยเป้ตุเข่งอวนเดหอเอจวนจื้อนัวจอกังลูกงเกลอเจจวนเหลินดูสู่ต้องจัวฮาลูมองดัดลูเสงจังใหม่จื้อมองเต่า

家老路来，都要送给舅舅，本行真够不当啊！舅舅本行真够不当啊！

道路来都弄到才熬不当哦这安才熬不当啊将这熊路来都

0: 道路来，都那娘的公路的哦，七山娘路来喏。
1: 要还别头对，莫能对，多还只用多个，这个如果古啥个，个啥哩喏？你只还别莫一头人家一头毛都多个喏，别是个做不来个七山喏，个啥还别带毛的有幺零对哩？กูยอนึ่งลีซื้อวีตัวขอนึ่งยอตูจื้อแน่หนึ่งราตัวเจนหนึ่งกูยอต้องราตัวก้าซื้ออย่าปุยอเตียชีปิดซื้อให้เตียหนึ่งหอจียออีเตยหมอหอหนึ่งหอยออีลูเนี่ยป้อเจนเนี่ยหยาเนี่ยนั่นนายอกูสาเคตัวก็ให้เตียลูป้อเจนแต่ย้อนตัวต่อหนึ่งลูเจนมันหยาหนึ่งลูเน่งเห็นยอลินแต่หนึ่งจีสาเอาเลยหนึ่งจีสาเต้าเลยหนึ่งจีสาอีวะเลยหนึ่งที่ลิม้วงราตัวตัวก็ยอก็ใจเงาเนาะเจหนึ่งลูเนี่ยกูชี้ล้อเลยอย่าปุยอเดี๋ยวชียก็เป้าให้เดี๋ยวลุงเนี่ยป้อยเย็นเดี๋ยวมาหยาเห็นยก็ใจเงาเจียวหยาก็ลุงเนี่ยเห็นเทียนเลยเจก็กูสดใจเท่าก็จิตใจเลยเจลุงป้อยเย็นเดี๋ยวเล่นเทลีลุงป้อยเย็นเดี๋ยวหนึ่งลีเจหนึ่งกูยกต้องการจับกันมือเจเจหนึ่งลุงเนี่ยจับกันหยาเลยกูซื้อเจลุงเตลุงเจลุงถั่วลุงจีรงเจหนึ่งจงตีอย่างเกาหลีเดี๋ยวเทียซื้อแล้วให้ลีจัดตัวก็เจแล้วลุงเนี่ยจงเกลี่เลยจะลุงเดินได้เจย่อเท่าแล้วให้ตัวก็ใจเงาเนาะเจว่าตัวแล้วลุงเนี่ยก็เชื่อลุงเลยซื้อหอยอให้เตียก็หอจีเอานะก็จิตใจแล้วจะลุงแต่นะจะลุงแต่กูจะก้าวเลยลีซื้อเลยจะก้างามุต่อเจซื้ออย่าลินเดินย้อนจงจืออยู่ลูเชียก็ตัวตัวอย่าอยู่ไว้เราเลยเจลินตือจะย้อนให้ลีแกรอไอจงแข่ลินตือหายเจจอดลินตือลินตืออวเจลินตือจีซื้อแล้วตัวเจอยู่ถอยอยู่ให้ลินอุลินอตัวอยู่แล้วอวช่วยยาก่อนแล้วก้าเชียเจย้อนลินเดินเจอยู่กูชดใจเท่าก่อนอยู่เท่าก้าเชียเท่าละอาแล้วตัวหายลิจัดตัวอยู่ก่อนแล้วที่ลิเต้าจีแล้วจะรู้จักก้าแล้วตัวอวลิจัดตัวอยู่ก่อนจักก้าโจโจแล้วนั่นสิละอาช้อเหลิงช้อใจแล้วลุงเนี่ยป้อยเย็นแล้วก่อนแล้วเต้าจักก้าเอแล้วลุงเนี่ยป้อยเย็นแล้วจักก้ามุ่งเช
2: อีจงน่ะจู่ก็ตีนิ่งจางสวดเล่ารู้สิเหรอกูตื้อยัวตั้งเล่าเจกูจวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสียงแจ้งใหม่จอรูเศร้าเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังจักรังรูซื้นซื้อกลัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสียงแจ้งใหม่เท่าซื้นจู้รู้สิเหรอซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้สิเหรอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวเชิงกางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป้หมากจอกังลูซื่นจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: ย่อซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ดอปูแวปักยอบโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Non, de omicho pe da pu ve mura pati pu pi. Romo se ko pradok na ta po pa kwa do ta po pe pra ken lu pra ken yo ko ga no. Ta che ke to mu ha lo khu na ri le ti le nyi na ri he to ko la za phe le so wa tho chiang mai te to nya i ke lo sa romo se ko he ri he ba lo sa ke do na ta sa vi sa cheCW ลาดโลเจโทรศัพท์ให้ขอซีเจ0532760007วะแจเซอคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยตากันแล้วกว่าดอกกันแล้วออนไลน์ผู้ที่ซอฟเฟซบุ๊กเมกีติ๊กต็อกเมกีเกวเราตากันตัวเกวกึกเกวเนาะอีเกวเราไปดาตึบลื้อลากาลีเตไปดาเตไปดาอากาศจะเลปื้อพอมลากะเราจะเลือกปืนพมลาเต็มมาตาเนื้อเดี๋ยวดาตาตินิยาอีให้มาตาเลยจ้ะขอขอดาเลอร์อเวกาเตดาสวัสดีตอนเย็นครับเนาะอากเวลลิจเตอยากฟังซูมอยโลเวอร์ชันไอธานินอ๋อซูมอยโลจะก็อื่นนั่นก็หนามือจ้ะเนาะตุ๊กกอลซาเดียจ้ะดีเจเสมอเนาะเวจอสับปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแค่ขอจะเกิดซึดแลกนาตาสวีดิสเลอร์นบาซะกันหนานนี่หรอเนาะตาตินิญาอิมุโคเฮจูลีดับปูแวร์แต่จากขอเลปัทโทกว่ากิลิสอกอนในเตวดาบาแมดิสเลอร์มุโคกับจูจับด้วยละต่อเดจูสปาร์ติโอแค่นี้ที่จอถอดิและกิมแมนมาจากจูดุดุเลยป่ะเนาะมุโคเซโลกับจูในล็อบโกลล็อสซอลล็อสเซราดูมาเจมาเลมาเกเรอจูลาตจูลาเจเนาะเตอร์รันเลยเจป่ะเนาะเดกว่าเล็กกว่าเกณฑ์ไม่มีเลือดปูเลือดเวกิแม่ปูเตบะปัตเตเลตเตลอปลีนอมีบะเตบะประโยชน์สายอุตันนอมีบะเนาะข้อความในตอนนี้อาเตวดากินเลจูพลอเลอร์มินิมุสซอวันที่13แต่เดนิยาวันที่10เลือดซอนะหมอวันที่11นะแต่เดนิยาวันที่11เนาะเลือดก่อนวันที่12 13อะคอมโยเลมุโคกับจูดิแต่นี่คินีและส่วนเมียปะพัตติพรไพรปะอุมิโชเปอร์เจเนาะพัตรามิเกเมื่อฮัลโลดีไซน์อุปยศากันหนาดกว่าตาสวีเลอร์จะก็เทกันต่อภาคดับปูแวร์คลิปเลยเหรอเจ้าเนาะโอ้แฮปเปอร์ทออากาลีปากันยอโพลิติกต่อกับปูแฮปเปอร์ทออาร์ทออาร์ทอลีตับลึกก็กะแฮกก็ฮึกกันยาสกอเจตันลอตัดและตาซอตาเซลเลอร์ปุกปากกันหรือปากันยอกว่าแต่ตอนใหญ่เนาะเกอฮอลเลตเกแต่ไม่ได้ดิเนเกอฮอลเลตเกสระคือพอตาสวีขอดาเลอร์คอจ็อกคินนี่เนาะ

กระตือลิ้นเนาะตาสวิเลอร์เคาะเจาะคินนี่เนาะตาสวิเลอร์ตาสวิลอนลีเดเพลเจเนาะเดซิซิซิญโญกิโดมาดับเบิลแวร์โทรศัพท์ตัวด่วนตัวจบกันระปรับพื้นลิซับกันตาให้เปิดหอมก่อนเลยเชียงรายโอเจเลิมมือเจ็บปวดเจเลิมมือเจ็บคิวเจเนาะเวลาตะการเตเวดาสับโทรศัพท์ให้คอตเจ็บเมื่อเชิญคอนี่ยาตากันตัวเลอร์เลจเฟซบุ๊กกับปูแต่ดาบาจะเล่โทรศัพท์ให้คอตเจ็บเมื่อบาเลจตัวด่วนตัวจบประกาศเคยเนาะโทรศัพท์จะประตูเซตประตูเซลตกาละหมอดิโซเลอร์บับผ่านล็อกเฮตาตื่นเลยวีเขาก้อนในนี้ไม่รู้บาทโทรศัพท์นั้นบ่าคนเลยตัดเชื้อต่อจะผ่านล็อกดิโซเลอร์แค่ข้อแค่นี้จะผ่านล็อกลีเนาะมาจากนี่ไม่โทรจะตุ่มล็อกเขาชนะแต่คือดีดอบ่าเมื่อวันเลยจะก็บ่าโตราจะก็บ่าเตะตาเนาะบ่าค่าคือเลยโทรศัพท์เด้อบักคอร์เลยตัดเชื้อต่อจะแปลตัดสักเวียนหรือโพสท่าพวนตาจะนี่เลยดับปูแหวกปักกันยอพวอากาศเสชีหรือตินิยายตับลูดออกมาปากันยอพูดให้เปิดอาทออาทอเลยทิกตอกอ่ะปูเนเดอเนี่ยไม่บาดซาคิดดูกันนะตาสักเบียนตาเกวเราตากระตุกเกวเฮกีเฮบ้าเราซะไลค์แชร์เซเนาะอเวรกาจ้าเล็บปื้อพอมูลาเนาะพอมูลาตินยุ่ยใหญ่ตินเนี่ยให้มาตาดีบ่าเนาะเดออุลยาโจคอดอ่ะคอดเคคอดนุ่ยกันเนี่ยตกกอลซะเล็บปื้อพอมูลาตาเชื่อก็ต่อมุขคอเตวดามุขคอจูดุบลิลาต่อเนาะดับปูแหวโทรศัพท์ตัวดูตัวโจยานี่เดอเล็กกี่แม่มุขคอจูเจลิเนออจาสิกว่าปรับพลิซับกันแล้วอุเลก็เจอโคกับรถล้านตานี่เดอเตวดาบือเนไม่มีเลยปมาบือคลีมเนอัตตาพลอถอนเลยซ้อนละอัดเดอถอนเลยซ้อพลอถอนเลยซ้อเนาะบัชาไม่มีเลยปราเลมาบือโชดิสโซเลอร์จะมีปราเริ่มแมสลาคีเนเนาะเดอมาบือโชเนเตวดาแค่ก่อนนี้นี่บักแค่กูบือเลี้ยวเตวดาดีเนแค่ก่อนนี้วันเมตากระจอถอดแต่จอถอดที่สิงห์จะบาบัชาเดอบือสามไม่กอดถอดเราเดอเราบักกูเดอบักกูบือจะเซ็นบาร์เนาะกูเบื่อปัตเตอร์ปึ๊กีปบาร์เนี่ยปึ๊กจานเนี่ยปัตโดคอนรอจานเนี่ยเนาะปัตมันรอเตระบาร์แต่มันรอเตระบาร์เนี่ยปัตโดคอนรอเดลแมมัตอ่ะดิซอมเมโคปักกะเคิร์ดคิดดึกลึเนาะปักกะเคิร์ดกล้วยดัดเล็บผ้าเลลีไปตัดเลดิชิแกเนาะบาชาตึมเมชคาบาร์เนาะเมวดาเลมาเซ็ตอะไรตึมหมดนี้เนาะตึมเมลึกเกิดบ่เนาะคือเก๋ก็เต๋อเมคือคาดูปัตเตอร์เลดเลเจเนาะปัตเตอร์กูเด้อกูเจปัตเตอร์ออเดอร์ออเจเนาะบาชาเลอันนอนเนาะดอลเลปากาเคมีว่าดาเลปะถึงมาลอตเตบาเนาะฮามาดอปปากญอมาดอปบูบูเจบอเนาะมาดอปกญอกว่าดาอะเวมาดาเคลมอกมาลอตเตดาครับพลิซับกัมดิโซเลอร์มึงกะพัดเตียมาลอตเตดากูดาเครกๆๆๆๆเนาะเฮ้เอดาคลิปบูคลิปแปอัสดเดชามแลบกะเดปชูลอปะคนโจดตาบาอนาธิตชีทุกวันในดิซอมเมตมูเชนเนาะอุบุยซักโลชื่อขอชื่อเคยในลิตามูฮักกว่าโจตารึเออหรือเลียมาซาเลเนจ่าเนาะบาชาเดอปันเตวดาแลกูปากาเคยบืนในเดอบัลแลเนาะบัลแลเจเนาะกูเสียเสียเดอบัพพอบักคีเนมาเพลมาปิเนาะอันซื้อซื้อตือจ่อปะฮามาดอมักกะหลอซาปันแลดบลูลากาดาตาบะปันแลอุดมึงกะพัตตีตัวโดตัวโจหลอซาตาพิตามาคาเนปามาตาหรือหรือเดปาโตโดตัวจุลอซาออเดเลไม่มีเลบือเลคือปูในปาก็ออเดดีเนาะมือถูกคาระตัวเลหอวอมุสาโตมุกิโตติลอเลสเลกีสเลหลานตาอ้าออเดตัดวีออตาดอตลาดที่โซเลคือปูในเดวิมุนอลเนาะซึ่งสิสิญโยกิละเดบัชาเทคนิคเราในปลาเพี้ยวฉีเพี้ยวคือเนี่ยอาจจะร้อนเราเจาะไม่ฮักกว่าเรากว่าตลอดตัดเล็กก็ปูก็ตอนนี้เราทุบโป้เลยว่ะอัตคันเนี่ยเติร์มมีเนี่ยปลาเพี้ยวคือเนี่ยจุกว่าอันเนี่ยอ่อนคันเนี่ยอันเนี่ยอ่อนเนี่ยอัตป้อตาจีไปนึกว่าเล็กกว่าเกเนี่ยมาลุนิดเลยนะนอนลุนิดเลยบัดหลอนนอบบักกว่าแช่เขียนตาบักกู้บักพ่อบัดเล็ดหัวอันตาหรือแต่บุษะมุ่นนอจีหรอเนาะปากแค่นี้เรามาดาตึมมือเลยว่ะโอ้เจเนาะมาดิโซเลอร์ปะปะเผาฉีกเผาขึ้นดามาไปดาตึมมือเลยว่ะเนาะบากาหามาหลุมมาแล้วแต่วีแลเปียวไปดาเตวดาสัจจุบุขอแลตลาคิลาละแหละเนาะตลาเปียวบือเนี่ยออปุลอดอนเนี่ยมาเนาะบากาเตดาดินี่บาชานะมชมอดาตะทีเนี่ยนึมแลเปียวกอกากอกาเนี่ยนึมเดมาเลบือนึมเดสุบือนอกาบาแลเปียวกอกากอกาปามันมาเลนอกาสละคือเปียวอีเลตอนแรกเราชมจีเนาะเอดอลเลปากบามาดิตนอจีเนาะมาเลออกมาเลออกจานี่ตึมิเลมาเดมาเลมาก้าวอันตาบาเนาะมาเดกว่าเลก็จะออกบานี่เดชมเลกะกิกะเตลีลอ
ดับบุแวมุขอเตวดาตมกนาสัตตาสวิเลเวจจุยอัตตาอามีเลปัดเดบาซีเนาะปัดเดบาซีมีวดาเลอาชาอตามุตัดจ้วยจันเนาะดินาคู่เนตาสวิตะเผยเนจะเกิดจะก็แปลถอเนาะจะก็แปลถอเดตาสวีเนอัตตกโตเนพัชชูยอตาสวีเนมัจจาเลตาบาปราเริ่มมากึมมาดาดิสอเริ่มมาเหล่มมาเก่าตามุตตาจ้วยอันตาเนี่ยคอมโยเริ่มมากึมมาดาเนาะมาดาตึกรีบะมาดาเฮเมเลอบัตที่บัตโตอันตาปราสิโพคอโพเต่ามูมาฮากุฮากออัพพวนลีอัตเต่ามูเนาะดิเนียโคเนประเทศชูนักเกเรชมุเลตโลกขึ้นมาบะเนาะบัชาตาสวีเตเพลย์จะเชิดตีเลปัตตการนี้ตะการนี้บะกึนนาสกอปอปอปอกึนนามือมือเนาะขอดอลเลอร์มึงก็ซุ่มเอ็ดโลเลพัตตีธานินอุเวดาโอเจเนาะจะเกิดซึดแรงกันนะแล้วก็ต่อเนาะ

กระตือรีตาสวีบาชาดิกระเด็กกระหมาในโอรัตละแฮปปี้ทอร์ดีตาตินิยาอีดอปปูแวร์แฮกวาดดอกการร่าเล่นๆอ่ะดิโซเลติ๊กต็อกอ่ะปูเมเกเฟซบุ๊กอ่ะปูเมเกลิ้นเน่ปลาโทรศัพท์ตัวดูตัวจบการร่าดอจีเนาะจิกระซึดเลติคลีเพลจมาเซดิโซเลอาเวมขอดกาเตวดาตะหมกกันหนาซาเลที่ลอจือเลือดทอพอเลอสระกลินีอาตาขอขอดาเลออาเวดอเตกาเตวดาจอลเลมาเซจอลเลออกไกเนาะจอลเลมาเซจอลเลมาเซเลมากาตาริคานิออืมกันหนาระบุไว้เหมาะอึเปนในบาละเมื่อเลอปลาอึตะสกินอกอและอึและกันนะสกอตเราก็กว่าเนาะ

cứ từ lin nó ta sa vị là cho lên mà sẽ cho leo cả ô đi cái đề cái mà rất là ta đó về hay cái này phụ của mọi sự có am ạ à về được cả tế về đà sao mới hay bà lấy về kỳ mẹ sao cái cho này giặt thằng nó ừ ừ thằng nó ừ nếu ô được biết là chả chỉ lấy cứ bơm đà về lơ bà chào về đà đi so lơ lơ khu lơ về phụ nè à thức vị mà à mà về đà chỉ mẹ thằng nó ừ ra tức ừ ừ mà sao lại chả lấy nó đã bố về đà lấy là chả mà chả à ta thức vị mà à vị này mẹ về đà lấy thằng nó ừ đi so lơ bà cái nhỏ อัธนาอือโตดะเวอะกิจัดคลอดะเววีกิจัดโตดะเววีกิจัดสาเคดะเวสาเคเนก็บะเมก็บะสาเคเลมีอูอะเลมีอูคือดิซอสกีโคเนแพละอะเคทอชิเกอะเบโคเนเคราชิเกดิซอเมตะเคเกดิบะเนาะละโกปูเนกะพือหรืออาอันนี้คันเนาะละจอกวีมุนอละปักกะคือออกวีเมดิกเวียดิสิญาเจบะเนาะทนาอือเนเมซุเมซาร์ปอลออลออบะชาเดอไม่มีลยาจอกวีซุกะเตออเมเนลพัดโดพัดโดเมเนไทยตบคีโบเนออติเดเมเนอักวีเนาะไม่มีลทนาอือเนาะดิเนี่ยคนเนี่ยไม่ให้ชอนบะให้ชอทนาอือเลยกว่ากันยอตาซุกะเตอเนาะตอรบะเจบะปะกะคือออกวีกะกะจะไม่มีลยาได้จอกวีล่ะทนาอือเนอะเดตับลึดโดมะเลเนแฮตโดตจบกะมุขอปะคิดโดกนาหรือโพทาโพโอดีเลอะเตอดาพัตติแฉพัตติแฉเจอะอือลืมมาทาก็ขอดาเลตัดสักวีเดแต่ว่าดาทีลอจึเลทอพอเนาะทีลอจึเลทอพอเลสระกลีเนียตาก็ขอดาเลนอบานาซาจาโคซูเลสระออดอตาจึกว่าดาชื่อต่อเนอัดคลื่นดิเนาะคลื่นดิกอกาหลอกกาเลคือดกนาตัดสักวีเศรษฐภาเนและกนาสก็เดหรือโพธาพวนดาจึเกิดแต่ตาเลวิทยุปูจึเกิดแต่ดาเผยหรอจะถอดแค่นี้และกนากิเลตาสอตาเซดิซอเลจึเกิดซึดแลกนาและซัวมัญญาปาติจาขอเลดอปูแวเคกนานี้หรอไม่มีเลติ๊กตอกอะปูเฟซบุ๊กอะปูดะตัวโดดตัวเจ้าหล่อซาดยาเซดิเนาะโอชัวเทเบมือซับคีตัวก่อนหล่อซาเลิกก่อนเนาะตาบลื้อเนาะ

Amen. Ahu.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาตประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาโทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด ดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
6: ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ณตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี้
8: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จัง3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆ เสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกล้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมชั้นทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถารกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลง แม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกัน

วิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อไม่ตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอำมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราษฎร์อภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัณหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัตสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัตสีพวกอำมาตย์เชิญพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างเด

รุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณหนึ่งเดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางพุทธสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมักคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสักจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราชปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์
มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นจบพระดำรัสพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสักกะทาคามิผลส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีบรรลุโสดาปัตติผลนางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระพุทธองค์เว้นพระนางเจ้ายโสธรามารดาพระราหุลแม้เหล่าข้าราชบริพารจะพากันกราบทูลขอให้เสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเรามีความดีอยู่บ้างพระลูกเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมตรัสดังนั้นแล้วก็มิได้เสด็จไปโปรดพระนางยโสธราหลังจากบรรดาพระประยุรญาติเข้าเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระพุทธบิดารับบาตรเสด็จไปยังตำหนักของพระนางยโสธราพร้อมด้วยอัครสาวกทั้งสองประทับนั่งบนพระแท่นที่เขาจัดถวายพระเทวีรีบเสด็จมาเฝ้าจับข้อพระบาททั้งสองกลิ้งเกลือกพระเศียรที่หลังพระบาทแล้วถวายบังคมตามพระอัธยาศัยพระเจ้าสุทโธทนะทรงพรรณนาคุณของพระนางยโสธราที่มีความจงรักภักดีต่อพระพุทธองค์ตลอดมาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะใภ้ของหม่อมฉันเมื่อได้สดับว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดตั้งแต่นั้นก็ทรงผ้ากาสาวพัดได้สดับว่าพระองค์ฉันอาหารมื้อเดียวก็เสวยพระกยาหารมื้อเดียวทรงสดับว่าพระองค์ทรงไม่นั่งไม่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็บรรทมบนเตียงน้อยที่ขึงด้วยแผ่นผ้าทรงทราบว่าพระองค์ไม่ใช้ของหอมมีดอกไม้เป็นต้นก็งดเว้นดอกไม้และของหอมในระยะการที่พระองค์ผนวดแล้วพระสุนิสาของหม่อมฉันเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้พระพุทธองค์ตรัสว่ามหาบพิตรข้อที่พระนางมีพระองค์คุ้มครองอยู่ในบัดนี้ปฏิบัติตนได้ในเมื่อยานแก่กล้าแล้วเช่นนี้ไม่น่าอัศจรรย์ในชาติก่อนพระนางท่องเที่ยวอยู่ที่เชิงเขาเพียงลำพังแม้ไม่มีผู้ใดอารักขาก็ยังคุ้มครองตนได้ทั้งที่ยานยังไม่แก่กล้าแล้วตรัสจันทกินนรีชาดกเพื่อบรรเทาความเศร้าโศกของพระนางยโสธราพระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นกินนอนมีภรรยาชื่อจันทกินนรีอาศัยอยู่ที่เขาจันทบรรพตเมื่อถึงฤดูแล้งสองสามีภรรยาลงมาหากินที่เชิงเขาครั้งนั้นพระราชาเสด็จประพาสป่ามาถึงลำน้ำที่กินนอนและกินนรีสองสามีภรรยาพากันเล่นน้ำและร้องเพลงกันอย่างมีความสุขพระราชาทอดพระเนตรเห็นทรงมีจิตปฏิพัทธ์นางกินนรีจึงยิงกินนอนตายนางจันทกินนรีร้องไห้คร่ำครวญถึงสามีของตนอย่างน่าเวทนาพ
พระราชาตรัสปลอบนางผู้กำลังร่ำไห้ว่าเธอจะได้เป็นอัครมเหสีผู้เป็นใหญ่ในนครของเรานางกินรีกล่าวว่าถึงแม้เราจะต้องตายก็จะไม่ยอมเป็นมเหสีของผู้ฆ่าสามีของเราทั้งที่ไม่มีความผิดแล้วอุ้มสามีขึ้นสู่ยอดเขายกศีรษะวางไว้บนตักของตนพลางร้องไห้รำพันขอชีวิตสามีคืนท้าวสักกะทรงทราบเหตุนั้นจึงแปลงเป็นพราหมณ์ถือกุนทีน้ำมารดบนร่างของกินนอนทันใดนั้นกินนอนก็กลับฟื้นคืนชีวิตท้าวสักกะได้ประทานโอวาทแก่ทั้งคู่ว่าตั้งแต่บัดนี้เธอทั้งสองอย่าลงจากจันทบรรพตจงพากันหากินอยู่บนเขานี้เท่านั้นพระบรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงมารดาพระราหุลได้บรรลุโสดาปัตติผลณที่นั้นเองต่อมาพระนางยโสธราได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมาศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาดอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพอ่ะก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านจัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพรมไทยยามยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายยศชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน พื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง70%เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง1,203แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570 ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทานเมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500รายการ Arctic Open ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์วิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครอง บาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB League ฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน56-44คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
12: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อปว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปเวทปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปเวโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะฮะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สือขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสือก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

Obo da ja ko ve rai ka okolo nga hura huya te ga lele cha aha yula bi yo me jere ko no hura ka che ve okho to ke chele sathani vithiyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnanga pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe vi yo nga hura hu kho vithiyu radio pho to ke che ve te lai le AM ti hiu o ha si ti ko kiro hers te lai pho nga hura hu kho rai ka obo da ja to ke che ve yo puta le ni pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz โกเว Facebook Fan Page พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไกเชวิโยติญิเลเลมุหลอกอวิออย่าติชตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทาคะไกและมุผึวิออย่าฮินาริควายตาและกอนาริทาคะไกติญิเลเลงาฮือละหุคอไรกะอบุดะจาต่อไกเชวิโยอวิออญิละหุยาติกาเลเลกะละหุโปละหุออคือเปตาและออเลมือทาคะไกติแกลาหุคอรายการอบุดะเจ้าคอโดพอนาแล้วโอกาปิดะไกเพดิโยแม่

และอย่าเพื่อให้ติปอทอดัดจ้าวิวเนียวยาเฉาะขลงาคือติปอกกะมีลาแล้วชูป้าอุปารุเชตาวิววิวเนียราหุยาติพากเกลติแกไรกาอบุดัดจ้าอขลงาผู้กามดัดแล้วอคอกะกอกาดักเชวิถาปะตออรอเปอร์ติกาเลเลถาตาอุยอยาวิวขลุลาเซจ้าแล้วไรกาอบุดัดจ้ากูวิวขลุหาอยู่ลาวิโยแม่หาวิววิวเนียราหุยาข้าพ่อชูปารุเชตาเวคักเพชเชลีนาเตกาลีเลทอกาจ้าแม่ดอแม่แม่กาแม่ฮาเลดอซาเชลลีนาชริจเวียวยากะนี่คือไทมิงกอคอโลแลมุยคอยาเพวิทปะตอนะคือเตกาลีเลทอกามุยเสมาคัสปอตอลาตาเวอานาอักโกติพัทธะนี่คือตอดะเลอปูอากะกิจูเตกาลีเลกาจาเวดอเวเชวิจอวิติจิลิลิพ่ออายิเตเลอาชุยอตุยอยากาถะคะแดนหาซาดักิสิแม่และยันยิแลชุริซอคอลอสุนยิติปอกกะมิลาเปติชะฮาปาออตุบะฮาปาคอลอยะญอติชะติญิมุญิเผวิโยและจะขอกะญีฮีงาหาขอชะกอขอไม่กะญีหินชะขอขออุขอโยแม่เปียวเปียวเนราหุยะติพาโอเตฮะเลเลเปียวยามเผอฮีนาริกควายตาและก้อนาริวิอยาเชอคโลเตฮาเลเลงาฮือราหูคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเพื่อรายการยิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476พอไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยแม่อวิอเนราหูยาติพาลุลาและกากากาโมปุวิทยาธาอชอบ

Hello, cha su cha bo chim pai vi o cha ya ti po ko ga mi la pu vi yo cha de su su pu ko nyo ko lo ka nga hu la hu ya lai kha o ko lo le cha su o cha vi ti pha ga ti ti kai che tu yo nga hu la hu chom mo ju yi ta la ta vi da vi cho li va li te ya yo me cha su o cha vi poi che ka o lo ko le nga hu ya ka ko lo อุปเชเวงาฮือเวออเปาเออปัวปีชมชเกติผาถาอลองาฮือตาจาวิโยเลชมชเกติผาถาอลอจาวิโยอลอโกชมอบุนะลาวิลอโกเลอยาอดูอเฮอหะติผาติจามือจากออคโลกาจากาดอวิเจเลคกงาฮือชมชเกติผาถาตาอุยอยาเวติจึกแพวิโยแม่เอกงาฮือยายทะลอกวชมติผากุมาลาเวเลอาเพอโลนอลาเวเลงาฮืออปออิชมมาจาเฮทายาอโลจาเวลอกุแต่กูนอละแต่กูและชมติภายาจะเคกูมาลาวิโยเคกูยาติภาทะแลก็จะเลียมาติเลียก็กัวอแต่โยแฮดอเวเลยะค่ะจะบึนยาวิอยากอดนิโกชมติภาเลงะฮืออยาดูติภาทะมาลาตาเวชมชเกติภาทะตากูยอยาปึดออโปนี่คือมือตาวาตาเวกาเวออสเรออลองอะคือมากะจะหิทาลิชมทะจะปิเวกเวชะได้ผ่านญิมาญูๆแน่ๆยอะอย่าปื้อเวชมวาตาอือปื้อเวญิมาจอตัวโปเรงะคือยะเนติผัททะตอปะหะติและมาลาตาเวลอแมเอกอเรงะคือเตกะเลเลกะชมขอนอกะยูทูบเวลอโกเลพื้อหลอกะพื้อมาฉิเจอยากให้ชมวุสะปุ๊กปือเวลโกเลชมกุศเปือไกเวลโกพืชิลาจิแม่เลชมกัสกะตูเวลโกพืมาชิเจเลชกะยาเนติผาเลชมชกเวตอคอนายูปืดูเลชมวยอยาปืดูอโปมาลาตาวิติจือเพวิโยแม่

หาวิววิวนี้และหุยาชมอชกเกติผาชเป้าซาตานาแม่จะขอการเรียกยาติปอกกับมีลาปุจิแม่ชมอผูกาจักไอตุวิโอเมกาคือวิโยเรียกชมอติกาลิลิชมอผูกาจักไอตุวิโนฮือแล้วเรียกเมมาจักคือวิโลโกชมอเผออาสะขอชกเกากาชมอผูมากาวิแม่จะลาปะโตเรียกชมอชกเกอาสะขอชกบีปุวิชติผาชเป้าซาตานาเห็นแม่เรียกงาฮือป่าวิออกขอติผาจะนาเฮเลชมติผาขอชขอบิโอวิฮาปัสนีนีก็ฮาปานีฮิงาฮาติชขอเตละฮาปัสตีนีก็ฮาปานีฮิงาฮาติชติขอออกขอโลก็ตาวิชติผาเลชมพูกาจักไอตัวอโปอเมกือเราเจเลยแค่ก็ขากาจักเวเลก็โคเลกูเที่ยวเชลโกสำนักงานเขตออกโคโลเจแค่ก็ตันจังหวะพ่อโลโกเลอปตไม่กะเทศบาลีนี่คือเยนาบะคัสเนอเยนาบะขากาเชกูกะที่เข้าเวเทศบาลอปตขอกาจักเววิโยแค่ก็เลงาคือชมพูกาจักไอตัวอโปอเมจักเววิทยาธาละฐานเอกสารได้พาอามามาไกอยู่ไกลเลก็ขอเลบประจําตัวประชาชนเยนาบะและสมุบัญชีธนาคารเจนอกไกมากาเลนอยานอตากิจเวลโกนออากะปะอะปิตาเวเลลิเตผากะจอวิจิแมอวิอยู่และยานอคือวิออตาเตลากิเผวิยอเฮกงาคือไทมิกอคโลแมชมอพูปีวิแมเลปีเป้าแลติฮิบาลาเซฮิบาเกาลาโกโกมาฮิแมเลปูลาตาทาเคเลออปิคัสโยเจกุจแขไตเวเคเลเรียอาสะสามารถกษากามาวินะเรียกว่าขอเชาะขอตาเลขอเชาะก็ขอขอฮาบะโยสเชาะขอตาเลสเชาะก็ขอสฮาบะฮีเชาะขอตาเลฮีเชาะก็ขอขากายฮีฮาบะยาข้าก็เชาะขอคู่ไตโลกติฮีบะปีไกตุโยเจเรียกกางาคือไทมิโกคโลชมอชเกติปาถากะสิทธิสวัสดิกาเรียจุยารัฐบาลปีลาตาวิชมอภูนาเรียกาเพตัวโปเรียกาจาอเมกาจักวิจิแม่ลิโนคือเชตาวิเทศบามาโกลิอปตกุฏิพ่อแล้วก็สำนักงานเขตเจเรียสักขอชกบิววิชติภาโนคือแล้วอเมมาจักเลมาจักยืนยาสิทธิ์ลิโลโกเรียชมพุติภามากาแม่งาคือไทมิงก็คอโลแลยาไอปอลาวิอากาลิฮะจุยารัฐบาติฮาปาลิลิปีลาเวเขกว่าชมโมวิโลโกกาลิติฮาปาลิลิชมพุติภากะปีลาเกเชวิโยเขกว่างาคือละหุยติภาลิชมอชกแกอาสักกาลาวิชมอติภาลอกุนะลิชมอฟูกาจักไอตุอโปเลนูฮุเชตาวิเทศบามาโกเลอปตลิเยนาบะคัสแมเยนาบะติกาเชียเลออตุติกาเชียโลกะจักกุเผลอกุกุมาแผเลนูเยนาบะคักกะเชียโอกะเตเข้ากะจักเวเลเรกโกจกาชมอชกแกติภาอาสักขอชกกาเวชมอฟูกาจักไอตุอโปจะขอเป้าอเมกุเวออยาติปอกกาเจแต่กุแลฮาวิออนีและหุยติพัทธะอรสาตติพัยอยู่เวลาและจะเกิดสุรกาลาวิโยแม่หาวิอวิอเนี่ยและหุยติพัวมุยคืออยาชอคโลกามุยลาโกยิกาตื้อนอนอแน่แน่เล่งอ่ะคือคือเซติพัทโอกาคาเดกันยหาซาตูรูวิโลแม่ขึ้นอยู่บ่อจะเวชติพัเล่ขึ้นอยู่มุยคือแน่เวไม่กาเล่จะอยู่วิโลโกน่าเล่ขึ้นอยู่ติพัอีกาแน่วิโลโกคาเดชื่อว่าเลกุยกุยติจแม่เรียกมาให้เราก็คือเสร็จกะเลาะนาวิคือจื้อวิเรียกแบบวิเรียกคือเสร็จปีวิเคเรียกผู้วิติผาเรียกออกกู้เลาะนาวิติผาแพ็กไอลาวิเจเรียกคือเสร็จกะเชื้อราก็วิเรียกติผาแพ้วิจิแม่เรียกนอนแน่แน่คุณอยู่เคติจื้อวิเราก็งาคือคือต่อไปคาเดมหาซาวิเราก็อาณาจะได้ผาแพ็กไอลาวิเจแพ้วิทยาธาเรียกนาจาตุขาจาเรียกอโลกงาคือคือต่อไปแย่แล้วอยากก็งาจุตุวิถาปะต่อคือต่อไปแล้วมหาซาเลเรียกคือต่อไปลุนาวิจื้อวิแบวิเลาะวิเรียกออกกู้เลาะเวจะเคยได้ผ่าแผลเวลาโก้ลินนันจ้าเรียกแกโกมุยขอย่าคนลงอ่ะคือแซนนอนเนี่ยแต่เลยคาเดมาสวีและลีดักเกตุคาเดมาตินยาซาเวลาโกอันน่ะจะได้ผ่าแผลกลาวิจิแม่แกโกคุณอยู่บอกเจวิชอติผ่าลาโกคุณอยู่บอกกู้กู้แกคาเดกาติเจวิโยเรียกแต่เลยติปอลีลีคุณอยู่บอกเจปุขอดอกคือดอกแกลาโกคือแซเรียซาเปติเลยคาเดชแล้วคือนอกเก่าสกากู้แกคาเดกาสวีปีวิโยเรียนอน
นาะแน่ๆญัววิคติคือดอจื้อแลคุณจื้อเวไม่กะคติเชเวลอกโกคือต่อไปคือจื้อเวอนาติผาแพกะลาวิเจและเลคุณุกาลีกุกุแลเวติพันจื้อเจเลแพกโกคุณุกาลีชุมอลอกโกมาจื้อจอที่เมลีคือลุจอเวเลติผาโกคือเซออปิญูเวคือเซลอนาเวเลอนาจะได้ผาแปกไปเปวิเจแพกโกอายุจะเล่นอะหือนี่หาซาเวแลคือเซคาเดกะจื้อแลคาเดกุเอกะสวีปิวิโยคือเซเบวีเลาะนาเวอกุกุเลาะเวไม่กะลิคือจื้อเวคือต่อไปจื้อเวจะเคออสู้ต่อเวลอกนะชะติผากาวุเซวิโยอลิยาคาเชื้อราติผาอยู่เวลาเลกะหะซาวิโยกะเซกะหะซาวิโยเฮโกมานาเวลอกมอเกวกะเกวิโยแมอายิอึจาเวแลคือเซลิกะเมกุคอนะคือมุยิกะนะคือไม่กะมุยิลาเลคือนุคุณุเล่จ้าวิลโกเนเวลโกกาลีคาเดกาชวีเลดักเกตุคาเดกาติหาซาวิแมเลคือเซกาคาเดกาสวีปิเวเลจกาเชซาจอซาพอกาติเชเวงาหุมมียาเล่มุยิคอยาเนาะเนาะเนเนวิอยาคโลคือต่อไปถ้าคาเดหาซาปื้อแลเลคือต่อไปจึคือจึเวอานาอกุกุโลเวเลไม่เลกาคือเซเลี้ยวสู้ต่อเวนาวิเบวิจะได้ผ่ามากระเพดูงาหัวตุนยหาซาปื้อตัวอปูนะเลเชซาจอซาพอเวมอสารุติผ่าอลอซาตาติผ่าปิกาลาตาวิโยและอย่าเพิ่งฮะติปอทกาศิลากาลาตุเวอลอซาตาติผ่าจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลซเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
6: นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า 200,000 ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีอย่างต่ำกว่าตะลิงณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.com

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายังดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนกอียเนอุงควตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อาเยื่อเงียบเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเน่กะมองขะกาไก่กุญยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาซึ่งมีสี่โกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งาสี่เวและงายีเนียว
4: มาเสือเกินยา
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็
7: โอ้บูดาจ้า
8: โอ้บูโชเฟอร์
7: เหมินซุนค่ะ
8: ป๊อกว่า
7: เนาะจง
9: โอ้ดูทามา
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
9: ทันสมัยเชื่อถือได
10: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์ต

有一波有如同妈的，哎呀，你咪行呀，有啊那路呢？也鸟伊那那，咯，叫那个呢，格拉美也鸟瓦那提，伢那俺呢也你他咪呢，咯哩也你用只那，俺呢哎哟，车门呢提好了哎，叫他妈的也鸟的，有只那里乌拉呢那里车狼，格尼咯哩也你咯伊那个那那啊那。ก็แล้วแม่ยิ่งเยี่ยมยากนะคนนี้นะการนี้ว่าจะน่าจะน่าละอุดูลอยยิ่งยิ่งนี่คลิยากุดอนะคนนี้กําลังสาอันเนาะทั้งแล้วลอยลอยยิ่งนี่กําลังยาสาเลือดูแล้วดูทันยุ่มเดี๋ยวยิ่งเดี๋ยวที่เขาเลือกจะได้ไหมยิ่งเยี่ยมสวาปาคนนี้งานเนี้ยที่เขาเลือกจะทันยุ่มมาเดี๋ยวยิ่งที่ที่เขาเลือกจะพัจจามายิ่งเยี่ยมยุ่มหอยยำละคือล้อสวาปาเนี่ยแอนเนอร์ลอยสมบูรณ์จอยนะคนนี้สมบูรณ์จอพี่เธออันเนาะก็เล่ามีเนาะเลยนี่สมบูรณ์จะยาเดินนะคนนี้ก่อนนะยานาไม่ได้บาราติสิบจอนี่รอยี่ยยมยานะคนนี้อาดามันเนี่ยจ่อเดี๋ยวนะคนนี้อาพี่อาบ่เนี่ยจ่อเลยนี่ยายมือพะฮอลุดาลอเดียเนี่ยเดียอีจูหุ่มาเนื้ออีกามแอโลเคหุ่มังก็ข้อเลยนี่ยูหุ่นยังพายเดียมยานี่จ้าอินยมนารอในยมนาหนักอินเทอร์เน็ตหุ่มาคนนี้พายจะไล่ไม่เนาะเลยนี่เธอเนี่ยอาลีมาเอะบูมาเอะยากูเดอร์ลอยเนี่ยนี่มาลอยเลยนี่ชอบพวกเขาอยู่ดื้อไม่ออกเย็นเยี่ยวลอยเห็นอินเทอร์เน็ตเขาไปในงานชนะที่เห็นลอยที่เขาลดทุนเยอะเยี่ยวโลแล้วลอยเลยนี่มือพายอยู่หายาย้อนยาพายอยู่หายาอยู่มือพายแม่เนี่ยเอ็นเราเดียเย็นเยี่ยวเดชชอก็ดูขอนิเงอแล้วลอยเลยเย็นนี้ลอยนิ้วขอนี้ยาก็คอยจนเราดูแลยากาแม่เนี่ยเย็นนี้อาลีโลอับบูโลแล้วลอยอินเทอร์เน็ตเขาไปในที่เห็นเตชินยากาเห็นลอยที่เขาลดตัวเนี่ยโยเยโยขาเรโลโยโลแล้วคนนี้ก็ก่อขอยากาลอยเยี่ยวถึงเนี่ยมือพะขอเนี่ยแมนเฮนเราเดียเยี่ยเดียไอ้ที่เขาลดจะได้มาเยี่ยเนี่ยนิจเจก็ก่อแหลมเธอลอยเยี่ยวเธอเนี่ยนิมนาชอมีขังลอยนะก็ยามองงานจะเดียเนี่ยเดียที่มีเนี่ยนิมรัฐบาลปากก็ทุกคนเนี่ยโยฮารุดาลุงาอดีมาคนนี้นะก็เจียจอกเกอผายแล้วเราเนี่ยงาขันโนจะกาเอกาได้ในบิชิบิกามาเดแต่ไม่ได้ลอยเย็นเฟบัวปาขอนี่นะหันยาล้อมาข้อปาขอนี่จนเราหลุดจากแท้ในนะหันลาล้วนนะหันยาแม่เดเย็นเยอะเดอันนั้นจะแม่จักรได้ในมาเย็นยาล้อนิมจีเอกาเย็นนี่นะถอนเจ้าเดียขาอันนั้นมาที่นั่งฉลังอ่ะเดเย็นเยี่ยวบลาสินะขอนี่เชื่อเสียบลาล้ออาโขแหวมังที่โขงอ่ะเดแต่ไม่ได้อินาโขก่อนนั่งเกิดง่ายเย็นยามังที่นอนห้องในมังที่โขมีแน่ลอยเย็นเยี่ยวถ่ายอันนั้นอีเนาะวันอาทิตย์อันนั้นอันเชติบาลาสีนาตุลาคมอาโขนิพังายาโกช่วยงานเดแต่นักโตราโตล้อเย็นนี้เนี่ยถอนเยื่อนิมจีอายามเวลาคุยเดกางอะไรก็กำลังทำมายาจักรเดนมีนายล้อดอชาติบิมเล่พนักดามา

Ame, obumia, chanabo, kokate, yeah. Olinge, olilo elia, olalinge.

저 민더망을이야 말로형 저 민더망을 아다형 샤샤 저 요아리레노아

也打打骂。天米灯就从菜街把卡

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กเงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสี่กีขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.5

0: 8.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 108,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
1: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา20

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: พวกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
9: ังหัวชื่นลัว
10: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
8: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
12: ที่วิจอบหยอกคอโล
13: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง
8: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
14: เข้าหักกันเป็นเฮ้เข้าแป้งกันเป็นใหญ่
15: เข้าหนังกันหักกันเท่สั่งนั้นเข้าอยาก
16: เข้าหลุดจอยกันแก่มือมันอยากเข้าหลุดจอยกันหักมือมันนัก
17: หลุมอหักกันมือไปตายหลู่มอเซร้ายมือแปะซุ้ม

มือซุงค่าเมือซุงพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงได้ดังเสียงกูก็กูเกิลค่ะชบกันเตียนเอตวนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147เฮากินละเฮิร์สฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่จอมเขาหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเมื่อในชบกันเป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนธันวาคม12แห่งปลายเศร้า6เป็นเดือน10รับค่ะครบทุกจอมกันสียังเตียนยินปารังธรรมตราฝากตวนยินจู้ถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาวงวางในหลู่หลอมด้วยถึงป้ายอยู่ลีกันถ่อมด้วยข่าวเอาฟิงฟาราซีเฮาคือตันหนังหือบ่ได้อําพบทบเพนั่นในค่ะอ๋อฝากตอนจุดถึงกันจังหนังไหนค่ะ

上次我滚水果过来，咪我家当朋友嘞，唔见当见嘞唔来哇，滚过来我来，怎么你拜神变来又不信来信我靠，怎么你咯？唔拜来呐，变话唔拜来干了，过不成，乜变妖搞嘞呐？不唔见呢见什么？唔见你也来我来，上来冇拜神变来我来，哎呀哇，做咱们嘞唔上拜呀哇，怎么不信来信我靠呢？冇了呢，乜鬼呀放乜离哪个？好管变成呢？拜有何来来？那不是那是那口那，啊那边靠红桌嘛，那么拜新别的呢？嘛弄干弄姜的别的呢？那边靠呢？那王龙嘛那呢？哟，刚才听嘛靠吞双来的，不摸床过，变得那里靠仔出药了，不摸床过那个变得那靠大嘞开裂破那呢哈？那不是那是那口，怎么难不难？นามารูปังอเนกสังนามารูปังตุขังนามารูปังอนัตตาวะก้นห้องได้ไปโพเท่าก้นผอมได้เท่ากับนามะฮะผู้ชนะเสียแล้วเขาตีว่าหรือว่าไหนเป็นว่าพอได้โหดราว่าไหนหรือเป็นเจ้าเท่าว่าเนาะพอเท่ามาด้วยก่อนสั่งกันโหดผอมมาในเมียนกันเออว่าสั่งเป็นว่าหรือว่าไหนผู้ชนะเสียแล้วเขาว่าไหนเป็นว่าเนาะเนาะก็ได้ว่าเสื้อหนังเขาเจ้าคู่รัดว่ามึงไกลนั่นน่ะตราไหนพวกกับไปมือเท่าไว้พวกไหนสั่งนิไลว่าไหนไลหนอแต่ฮะอิสิวังกิสังอาตตะปังโกเซียงมรณะสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเดินนาพอรู้นะเสียฮะมันเดินเดินนาว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาห้องอะไรที่เกินน่ะก็ว่านั้นไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสียหนอผู้ชนะชนะขอหนอเลมเมื่อนั้นได้เขาจะคู่เดียบันไล่มันอีกหนึ่งไงไปบ่ปันน้ำบ่ชินน้ำจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาดในกระเทียมหนึ่งวันไหนผู้ชินได้ชินเอาเขาอ่อนกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวใจเนาะสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีไงเนาะหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งพอ30นาทีพวกไหนก็เฮาได้รายนําภาวนา1ชั่วโมงครึ่งบ่ว่าถึงข้าวมันมาแล้วเข้าเหี่ยวยาวห้องกันมายาวพวกไหนอ่อนกันมานางติพอดีมันบ่นางยาวพวกไหนตามนางเฮาหมอนางนั่นนางเฮาสบายใจดีๆไว้เอวซื่อๆไว้คอซื่อๆบ่ยาวพวกไหนก็รับตาลงลอยๆวันรับตาลงยาววันไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเทิมเอาเปลืองมันเปลี่ยนวะถอยใจปันมันมันปดถอยใจมันมันยาววันไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเขามีตั้งหูจอมบะถุยขาปุชินะสินะเขาตีอันคู่หลังเขาถุยเขาถุยออกไนสั่งปุชินะสินเขาตีเฮ็ดไรหรือการสองเมียวไนร่วมถุยออกนั่นเขาหูวะถุยออร่วมถุยเขานั่นเขาหูวะถุยขาหลายเมียวไว้วันไหนสองเมียวไปมานั่งหนึ่งข้าวได้30นาที30นาทีนั่นอย่าไปด้วยสังสีเมียวอย่าไปว่นสังสีเมียวเฮาหู้จอมว่าถุยขาวถุยออหลายเมียวไปผู้ชนะชนะเขาสองเมียวไปการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดสังพองยามนั่งนั่นกุยกะวานันสีตาไหนก็ไหนมองพวกเขาจะถุยขาวถุยออกก็ไหนเสียงเบ็ดแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนองในสังมีมาตังยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนี่ยเบียนช้างพ่วงอะไรก็เยอะเรียกว่าขึ้นมาขึ้นถุยขาวถุยออกจังบูสินะสินเขาจะเฮ็ดอะไรสองเมียวไหนฮะสามสิบนาทีไหนอย่าไปกับว่นดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยว่าลมขาวลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอได้ก้อยสองคอได้ก้อยนำเสียตระดีปันกับมันน่ะน้าผู้ชนะสินเขาน่ะ
หลายคอไว้บ่ไหนสองคอไหนไกขึ้นลัดในแทงกําเนกูบ่สินะสินะเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องดีบ่ถึงข้างมันตัวยาวพ้องกันยาวบ่ไหนมานังตีพอดีมันนี่ดีบ่นังยาวบ่ไหนไว้แอวซื้อไว้คอซื้อบ่อย่าบ่ไหนรับตาลงลอยๆอย่าปิดรับแฮงบ่อย่าบ่ไหนถุยใส่บันมันมันบ่ถุยใส่มันยาวบ่ไหนลมถุยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซื่อหรือบ่ไหนถุยออกลมถุยเข้านั่นเฮาฮู้จ้องบ่ถุยขาจังบ่สินะสินเขาที่จ้องเลยเหอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจ้องเลยสองคออ่อนไหนกันนั่นมันตีลีกาหือตีเข้มกาหือเด็กยากาหืออันว่าไงสินเดมาลูกก่อนเขาจะคู่ต่อเมลานในเทียงปัดสินได้ได้ยกปู่สินได้เขาพึ่งไหวไงพึ่งไหวหลายๆไงพึ่งกันได้ไหมไงอย่ามีพึ่งต่างเยอะถอยขาถอยออกอันไหนไงพึ่งกันไหนไงไปกะปู่สินได้สินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นได้ใครปูนจะไหนกะก่อนเป็นสังปู่สินได้สินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาเสียตีไปยำนั้นอัดถูกมาเสียตีเสื้อนั่นได้ใครเหรอด้วยสองคอนะแกถอยเขาถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเป็นฮะอ่ำลูกเสียแล้วถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเป็นฮะดังนี้เสียเนาะตีลาดในพรานดีมันมีอยู่หนึ่งมันดีก็คืออันว่าไรนะมือพระเป็นเจ้าตีเป็นพระนั่นมหาสักเรปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือผู้ตีเป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักซึ่งหนังคำไหนในพระเบียนเจ้าเพียดมาตรงนาดีมาหนังดีตัวไม่หยงก็ที่นั่นพองยังเพียดมาในตรงนานั่นว่าไหนจังมีปงนาไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดอุชานั่นสิเขายามยินเปียดมัดเอาเยียาเปียดมันนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หยงก็ที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาเปียดมันนั่นยินเปลี่ยนเตียนเกี่ยวห้องแสงกว่าหลังห้องแสงกว่าพระเบียนเจ้าไปเปลี่ยนพระคลองนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาเนาะเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่าการนั่งเหนือนั้นยาวว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดีดียาวว่าไหนก็พระเปลี่ยนเสาติดขันวันเมื่อไหนเพราะว่ากองเปลี่ยนพระกองลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตุ้ยดีแล้วว่าไหนตุ้ยตีคู่หลังไหนอะลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความปาริห้องเสียงของผู้ศีลในศีลเขาอาณาปานาอันนี้อะลมเขาลมออกกำลังสุดพลาเขาในด้วยลมเขาลมออกในเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพลามาเปลี่ยนพลามาพวกนั้นอันผู้ศีลในศีลเขาใครพูดตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนผู้ศีลในศีลเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออดีออกมาดีล้มเขาล้มออกแน่ตราดีตราเมียดใจเอาหนอพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไลเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไลเผอก็มาปันเท่าไรเท่าใดไรหาเอาดีแล้วตราดีตราเมียดว่าไหนผู้ศีลในศีลเขาหาเอาดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสัมผัสการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรผู้ศีลในศีลเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีหางว่าไหนรัวหามกับเปียกได้ยะจังว่าผู้ชนะชนะเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่นั่นยะพวกว่าใครตราเอพวกไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องอิงเขาว่าไหนกับเบื้องอิงคู่หลังเขานั่นนะผู้ชนะชิงเขาจะมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออป้อมมีเออยู่ไหนรัวหามเปียกได้ป้อมมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีปู่ศรีนะปู่ศรีนะสิงเขาสังขารไรตระเออสังขารไรทำดีดีว่าไหนพอใครไรดีกับด้วยดีแล้วกับด้วยดีคู่หลังพอคู่หลังมาแน่นะคู่หลังสามเหตุการณ์สังหลาว่าไหนถอยเขาถอยออกเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้นำไรกาหือเผาด้วยนำไรกาหือก็ตีเป็นสังว่าไหนปู่ศรีนะสิงเขาฮัลโหลตีเป็นปู่ศรีลีนะศรีเลียนะหน้าปู่ชินะชินะเขาหน้าเตเป็นสังว่าไหนเตเป็นปู่ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผอนะต้องเวละ
น้อโอ้ปู่เสียในคอนางให้แต่ตุ้ยลุงขอลุงบอกอยู่ดีมั่นนะในก็คุณก็อยู่ดีมั่นนี่แหละตุ้ยลุงขอลุงบอกมั่นอยู่ยาวบ่ได้แต่จังพอดีโมเหก็ฮะปู่เสียในสิเอาเขาว่าไหนใจโมก็โมกันเนี่ยอยู่หัวจำเลยแหละอยู่หัวจำเลยแหละอย่าปีว่า30นาทีละเข้าเหลือก็เยอะวะนั่งดีพอดีมั่นจุกดีพอดีมั่นอยู่ดีพอดีมั่นนี่แหละตุ้ยสังว่าไหนลุงเขาลมออลมเขาลมออกอยู่บ่ได้แต่ในวิหารเราได้เชิงทั้งก็มีสิอีกคําเดียวบ่สิได้สิเอาเขาทางนี้พ่อมือความขอได้ทางนี้ไล่ใจเห็นว่าไหนทางนี้ทางนี้ดีอ่ะเฮาเฮ็ดการจังไหนว่าไหนบ่สิได้สิเอาเขาทางนี้ดีอ่ะเออบ่ลีบ่ไหนก็ได้วันกันคัดใจแล้วผมขอลูกบอกว่าอะไรดีๆเนาะในเกในไว้สังด้วยว่าคัดเจอแล้วโอ้ลูกกี่ลูกเขาลงบอกนั่นเสร็จเลยตราเตะตราทูเลยเตะว่าเอ๊ว่าไหนเตะหาดีว่ามันมีแล้วแต่พอว่าเขาเนี่ยดีเหลือในก่อนมีสังเทียนเนี่ยน่าผู้ที่ไหนสิเนาะเขาน่ะประมาณนั้นไหนไหนไหนวันเมื่อไหร่ได้เต็มโบราณน้ำมาวะนะเจริญสงฆ์คอไหนก็อย่างชินเปียดก็ไปเฮามันมันป่วยว่าไหนก็ลมเขาลงบอกก็เอาอะไรอะไรล่ะน่าปู่ชินสิน้องเขาน่ะเพราะจังไหนเสียงบ่ไหนไหนไหนเขาเป็นปู่ชินสิน้องกันเจ็ดสิบแปดสิบได้ก็แล้วก็ตุ้ยลมเขาลมออกอยู่ดีพอดีมันว่าเอ๊บ่ไหนได้เขาหาหนังกันก็เจอเป่งกันเจอเหมือนกันและอยู่ร่วมกันก็เจอผิงเป่งกันบ่ไหนได้อยู่ร่วมกันถูกพวกออกว่าก็มีหานะมีปัญหาสังกัดและอยู่ร่วมกันกัดกันเย็นๆกว่าอย่างว่าน่าปู่ชินสิน้องเขาน่ะเพราะจังไหนเสียงบ่ไหนไหนไหนวันบ่ไหนได้เขาจะพูดเด็กขึ้นไปของไหนกันเนาะและเขาผู้ชินเจนเขาผู้ชิงผู้นายผู้ยิงผู้ร้ายดังหมดดังเสงชินเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีบันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มออกเจ้าหน้าเขาจะพูดหลับหิมาไหนไหนก็ไหนถอนกันไหวใจสติสมาธิมันขึ้นก็มีแล้วถอนกันขัดใจกว่าเสียกันไหนถ้าผู้ชนะติดเอาเขาผู้ชิงผู้นายผู้หญิงผู้ชายดังมุดดังเสียงมีกายสุขะเสด็จสุขะตัวใจสมบังสมบ้าก็เห็นเสื้อสาลีงามเสียวอิงเพิ่งเนื้อการีการเมียนการตาหน้าลองอุลองตานการศีลละลองกำชินไปทางการภาวนาลองในเหตุทางภาวนาในตัวในใจดังมุดดังเสียงเสื้อในเสียแล้วถ้าผู้ชนะติดเอาเขาผู้ชิงผู้นายผู้หญิงผู้ชายดังมุดดังเสียงเจียวหูเจียวหันเจียวหัดเจียวเถียงมากเงียนโพงเงียนในป่านดีกัดดีเย็นนั่นขันขันไว้ไว้สิกรรมเวดายอกำไรเขาขึ้นเอากำครัวปวนจุ่มกู้สูงไม่ดีไหนนั่นเองสามปอกเขาแจกถึงปวเมพี่น้องเจอคือผมว่าผีใบโตผีใบกันใบจ้องเจ้ากว่าดังบุดังเสงเขียนดอนกันมาสาธุอนุโมทนาเอาฮาพอจอมเอาฮากู้สูงน้ำมุนเสร็จแล้วเขาเลยกัดละเย็นไรมนในเชื้อจอมเอาสิกรรม

พี่น้องเขาค่ะโจกาข้าวฝนค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีแลตั้งเป็นโควิด19ก็แพ้ล่ามกว่าจอดตัวกูดีกูตั้งสิค่ะค่ะพี่น้องเขาสั่งเป็นอะไรอย่าไปพุ่งออกนอกเฮิรนอยู่ดีเฮิรนเนี่ยค่ะว่าวัดดีกว่าที่แล้วตั้งไหนก็ใส่พัดต้มคุณนังพัดพี่คุณนังเลยให้จมหนังเปิงอันเปิ้นตามหามตาไว้นั่นสิกําเฮาคาก็ดีเลยเจียวกว่ามาหากันเลยง่ายแหละลองการงานลองการไปมักมีก็ดีจังคึงปองให้สั่งกว่าแทงซึ่งหนังในค่ะอ้อตอนด่าในวันมื้อในก็เฮาค่ะอยู่เป็นอ้อยก็กันสิไปยินถอมด้วยแทงว่าดีมีอีสั่งหลายๆในค่ะ

0: พี่น้องเขาค่ะโซกายังตึกอยู่ในข้าวฝนค่ะนะหลุมลำด้วยถึงไปอยู่ลีพี่น้องเขาไหวฝนตกลงมาเดจังเฮดายฟิงฝ้าราศีแปลกปึงแหลกลายหลุมลำด้วยถึงไปอยู่ลีพี่น้องเขาเลยอ่ำเลยละโดยตั้งเป็นรอกาอันลูกดียุ่งมาตั้งเป็นดีอันลูกที่ตั้งกินตั้งย่ำค่ะตั้งเป็นดีอันลูกดีเฮดายค่ะย่ำฝนห้าอ่ำนั้นก็อยู่อ่ำลีกินอ่ำวันจิมเจ้าในเป็นตั้งเป็นรอกาในเมืองโค้งกลางมังปอกอหลอดไหลมังปอกอมหลอดไหลย้อนนั่นแหละเป็นนำเป็นเกถูรีไลหลุมลำด้วยถึงไปอยู่ลีเขาค่ะพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเลยหางเฮียนโคนุงตั้งไว้อันอุ่นอกอุ่นตัวอุ่นใจก็เปิดเด็กเข้ามาในข้าวกัดเหี่ยวบางทีก็กัดเหี่ยวในนั่นค่ะรู้ล้อมด้วยถึงป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาจอมค่ะเที่ยงลองดึงตนแต่ป้ายอยู่ลีพี่น้องเขาเดชแคมนั่นเนี่ยค่ะผ้าห่มโคนอนพี่น้องเขานั่นเดี๋ยวเลยเอามาซักค่ะผ้าเสือที่นอนเนี่ยก็7วันหนึ่งปอกค่ะพี่น้องเขาเสื้อหมอนโฮเสื้อเจ้าในสืบนั่นมาในก็ผ้าห่มในก็เอามาตักแหลดพองหนังเจื้อมงเจื้อแมงอันเขาค่ะด้วยเลยเหยต้าค่ะอ่ำหันนั่นมันก็เตะตายกว่าแปดเดียวก็เตะเฮียได้เขาค่ะอยู่เลยลองตั้งมดใส่เซียนใส่ค่ะสังว่าเขาค่ะอยู่บุยหังในจึงลำลองค่ะเกี่ยวกับไปลองตั้งเป็นรอกาอันลูกดีฝุ่นมาตั้งเป็นรอกาอันนี้ดีดีมงดีเมียงมาอ่ำนั้นก็ตั้งเป็นอันดีเฮียแล้วค่ะเป็นเฮาคมคมกายกายจอมเนินหนังเจื้อในก็จัง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว
7: ์นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
6: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
8: ้นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
9: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนวงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
6: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสันพุนานนท์ถือว่าเสน่ห์โกมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาคม16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ปริงตามตะวันที่มีหนุ่มกะลามาร้องกับพี่แอดด้วยก็จากสังสุราษฎร์นะฮะที่ขอมาทาง0816346452 0816346452ก็จัดให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทุนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับเดินทางกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819.891 GHz พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ส่งทั้งไลน์เข้ามาในสมาชิกที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งไว้ให้แล้วก็คุณฟังก็ขอเพลงกันมาผมก็จะจัดให้ตามที่คุณได้ขอมาสลับกันบ้างนะฮะกับที่ทาง0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับเดินทางกันเป็นประจำนะครับกับทนดนตรี31ปีแล้วที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเกษียณแล้วก็ได้ทำหน้าที่กันต่อไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็งานวรรณกรรมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้นำเสนอมากนักนะฮะเพราะว่าคุณรัศมีมณีนินก็มีภารกิจอยู่นะครับตอนนี้ยังไปทำที่วิทยุพอดแคสต์ที่ไทย PBS หรือเปล่านะฮะมันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเยอะแยะไปหมดจริงเรื่องปากท้องชาวบ้านสำคัญนี่ช่วยให้ชาวบ้านเขาตื่นตาปากทำมาหากินกันเถอะนะฮะอะไรที่มันชุลมุนวุ่นวายกันกับเรื่องไม่ว่าจะรายการโทรทัศน์โทรวิทยุมีไม่มีอะไรก็ว่ากันไปถนนดนตรีจะมีไม่มีผมก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเขาให้ทำก็ทำไม่ทำก็ทำไม่ทำก็หยุดนะก็เป็นโลกก็จะเป็นชนนี้นะครับดิ้นรนขนควายอะไรกันมากมายฮะเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครอะไรยังไงตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าวสันต์17เพลงก่อนลาแล้วก็ขอนไม้กับเรือจากหาดใหญ่ครับ

พลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากหาดใหญ่นะครับก็ศิลปินที่ปีหน้าถ้าถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่ต่อก็มาจะเชิญศิลปินที่ยังไม่ได้มาเมื่อปีที่แล้วเคยเชิญไว้แต่ก็นะฮะไม่ได้มาผิดพลาดกันเล็กน้อยสำหรับบ่าววีมันก็ยังมีพีเสด็จอีกนะครับพีเสด็จบ่าววีเอสันติภาพปูพงศิษย์คัมภีร์แล้วก็เสือธนพลที่คิดว่าอยากจะเชิญมานะครับมาดามออยบอกในที่สุดก็ได้ฟังก่อนลาวสาร17ในถนนดนตรีแล้วแม้จะไม่ใช่ออริจินัลเวอร์ชันก็เถอะขอบคุณค่ะเราฟังมา 2-3 ปีแล้วว่าจะมีใครขอเพลงนี้บ้างในรายการเอามีออริจินัลเวอร์ชันเดี๋ยวขอไปดูก่อนคืนนี้ฟังเพลงแบบมีลุ้นครับคุณโย ฝนก็ตกลมพัดแถมฟ้าแรงมากเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงเดี๋ยวเปรี้ยงฟังเพลงเพลินๆแบบตื่นเต้นครับดีครับมีเอฟเฟกต์ประกอบเหมือนสมัยก่อนตอนเชิญวงของเพลงป่ามาของคนเดือนตุลามาช่วงจัดรายการปีแรกๆแล้วก็เกานานาเขาก็เล่นเพลงปฏิวัติกันฝนมันก็ตกฟ้าผ่าเขาก็บอกว่าเราเปิดเพลงปลุกระดมเอาเสียงปืนเสียงระเบิดมาประกอบในการเปิดเพลงจริงๆไม่ใช่ฟ้ามันร้องไอ้เกิดแล้วก็ในไลน์บอกว่าคนข้าวเหนียวออกฝากพี่วินโยกนะครับเผื่อมีวาระและโอกาสนำเสนอบันทึกเสียงแสดงสดลำบุงผู้สะดอกบัวได้ครับผู้สะดอกบัวเมื่อวานนี้ก็ได้แจ้งให้ทราบกันนะฟังจากอำนาจเจริญนะครับดินแดนเคียวเกี่ยวดาวเขตงาน44ในอดีตก็กำลังจะไปเขตงานต่างๆกันตามนานาเข้าไปนะครับเพราะว่าก็เกษียณแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยงานกันด้วยแล้วก็ไปได้เปลี่ยนข้อมูลหรือว่าไปเข้าไปสัมผัสพื้นที่ต่างๆด้วยคุณปอชิตานี่ส่งภาพอะไรเนี่ยจากหรือหมากหรือจากอ่ะลูกจากครับใช่ไหมฮะแล้วมีภาษากรอนมาด้วยนะเขียนดีนะนะครับเขียนดีจิตรกรใช้อารมณ์ผสมสีนักดนตรีใช้อารมณ์ผสมเสียงปอชิตาใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนำร้อยเรียงเป็นกลอนวอนแฟนฟังก็เอาทีนี้ก่อนแล้วนะครับอย่าเปิดอ่านมาหมดแล้วก็มีไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็มีขอส่งขออนุญาตเรื่องสมาคมท่องเที่ยวที่สงขลาอ๋อครับทราบแล้วนะครับก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้แต่ว่าขอให้ยึดตามกติกากฎกติกาที่ทางแอดมินเขาได้ให้ไว้นะครับให้กำหนดไว้ด้วยว่าเราขอให้ปฏิบัติตามที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ในเรื่องของไลน์ด้วยนะครับครึ่งชั่วโมงเพลงยังอยู่อีกหลายเพลงก็พยายามมอบให้หมดนะฮะแต่เธอครับจากคลองแปดนะฮะที่ขอมาแล้วก็ยังมีเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่รู้สึกจะของที่ใน Google Form นี่นะครับอยู่คนเขียนเพลงเนี่ยนะฮะใครเป็นคนขอไว้มีเพลงเกษียณหลงลงลายเพชรน้ำเอกจากกำแพงเพชรเมื่อคืนขอไปไม่ขึ้นไงครับขอจากช่องทางนี้ครับเดี๋ยวลองดูเวลานะครับแล้วก็มีขอเพลงชัยเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะจากคุณมานุจากร่มเกล้านะครับใกล้ตาไก่ตีนเมื่อวานเกือบใกล้ตาไก่ตีนแล้วนี่คำสัญญาที่หัดใหญ่จากคุณมอมิกนะฮะแล้วก็มีเพลงหุบกระพงเลขาอ้อยเอเจขอน้ำตาหอยทากน้ำหมูและเพลงจันเจ้าขานั้นฟังเดี๋ยวผมเลือกจันทุกขานะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งงั้นตอนนี้ฟังแดดเธอและคำสัญญาที่หัดใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับ

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

ทุ่ม38นาทีนะครับแต่เวลาอีกไม่มากนักเพลงที่ยังค้างอยู่นะครับอย่างก้อนฟอร์มที่คุณขอไว้จันเจ้าขานะครับแล้วก็พลจันเด่นเพ็ญแล้วก็ไทยเธอขึ้นมาที่ขอมาจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่จังหวัดตราดนะครับ3เพลงเลยนะครับ

้ายของชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็เพลงที่มอบให้ก็เกือบจะครบทั้งหมดแล้วอาจจะมีบางเพลงที่เคยได้ฟังเช่นชีวิตสัมพันธ์อย่างเช่นเพลงที่ไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็ต้องคำข้ามไปบ้างนะบางเพลงจริงๆแล้วอยากจะเปิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนตุลาอีกเพลงหนึ่งก็คือจากลานโพถึงภูพานแต่เวลาไม่เพียงพอซะแล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวของลำนำในงาน50ปี6ตุลาที่น่าติดตามน่าสนใจนาฏกรรมลำนำจากลานโพสู่ลานประติมากรรมล้ำลึก50ปี6ตุลาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาตอนตี 5:30 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นการแสดงศิลปะการแสดงนาฏกรรมลำนำนะฮะที่น่าติดตามทีเดียวก็เวลาไม่ทันแล้วมีเพลงที่ยังค้างอยู่แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและทีมงานคุณเมฆขันแจ้งนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีมวิภาเทียมแสนเตือนใจชาวเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาแอดมินช่างน้อยนำเดินทางและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับผมลาคุณไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางจะกลับมาเดินทางใหม่ในสัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีได้ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงขณะนี้ต้องขอยุติการส่งกระจายเสียงรายการต่างๆของทางสถานีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ท่านจะสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารฝาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
2: พบว่า
1: ย่อชง
2: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไอ้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子太

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
5: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: 都孤柴你啊。
1: 一雄一着了做了一周梦，不着做被梦了却被叫
2: เจ้าตัวหยัวปังเดามองลู่ล้านเมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอปังเดามองจวนเดาหน้าวัดบุพพารามหมู่ที่ช้างตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู่เสงเจ้งใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าช้างลู่เก่าคลีนดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวย้อนจัวนุติเก่าเปล่าลู่เก่าคลีนดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงชื่อตือเสงเจจัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอนชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้นุตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตื่นหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าใช้สวดเหล่ายุนจงตัวกงน้า

nhớ rồi ít trọng nạt giờ cứ tin anh chàng suốt lơ xuân nu anh chàng nu tỷ cậu o lúc cậu lìm tu hồng o chênh chứ bùa trao chậu chua mà nu nua quân giang chùa lì xa y tù cha cứ càng nu nua yo giang hồ bì kì yon giang chùa lì xa o tù cha cứ càng bì kì yo la hồng nua yon giang chùa nên hồng mà đậu nua cúm bao nhà sảnh hàng dòng xa cho căn chôn đủ sụ tông chua hà lưu môn đợi lúc sánh tranh mày tuôn dư ý trọng nạt giữa cử tiên ninh chàng suốt lờ quân đánh nua chê yếu thỏ ý trọng nạt giữa cử tiên ninh chàng suốt lờ cứng găng lưu sai ha găng lưu nông nhớ dù hữu page Facebook mà thỏ của mây băng cột like cột share ý lệnh ý share bú dùa page sâu thỏ AM ý chanh bao bùa hàng chào chào kilohertz mà cụ ở trong tao dùa suốt lờ cứ băng chân rằng sự tống chua hà lưu mong đợi lúc sảnh tranh mãi ó ê tăng khi nua chê của cú quảng hát gia xa hà ta suốt lâu giữa lùn ru của nhó ô phong dư thảo bi mong sự chúa thảo sao quân đánh nua chê của tố mua y răng lưu cha cứ do mua trắng giống phư răng lưu cha cứ lúc bay hà ta mua sá ta tìm băng sá tò cho lưu cho chùa bế suốt lâu tàu nông cổng ký lo dậy tăng lờ mà chuôn giữ nua chạy của dùa lưu mua ý trắng sử sự cử hạt chuôn đợi lúc không can thầy xuôi thầy plus cho lưu thẳng kha chùa bế ý trọng nạt sự cử tin anh chàng suốt lâu tàu báo ổ mà cho nụ chứ bố của tàu tàu tuôn thua tàu hạt ta do hạt ta lãnh thư cử mua xịt nhót chuôn đợi lúc không can thầy xuôi thầy plus มาอยู่จุเตาช้อนหนอกังกดยืนยันสิทธิ์อวนได้นู้ตีเก่าจื้อลูเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมาชัวกือเย็งเลยไปนู้หลักซื้อหอย่อย่อรวมนู้นัวฮะนัวเจ็ดชัวกือเย็งเลยเปล่านู้เอสวดเราช้อนหนอกังมงกดยืนยันสิทธิ์เนอมามั่วเป็นสื่อกือหยวงกังมงกดยืนยันสิทธิ์เตาชวนเตาลูแอปเป๋าตังหลอกซื้อย่อมงกดยืนยันสิทธิ์ใจจ๋อวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลชายเลยชายเตาเนอร์ชัวก็ยิงเลยเปล่านู้ชัวนู้นัวชัวฮะแต่ชัวเปล่านู้อ๋อเอจ๋อสิทธิประโยชน์คือชัวเล่าอยู่เตาเนาะชวนตักลูกโครงการหนัวย่อฮาตาอยู่มองอยู่ของจนดอกจ้อร้านค้าคือจ้อหนุจื้อรัฐบาลปัวคืองานเข้าร่วมลูกโครงการนัวนัวเจมัวเป็นสื่อคือจ้อหนุจื้อรัฐบาลปัวอยู่ปังเจ้าเจ้าแฝงปัวย่อตัวชาคืออยู่อยู่ของเด้อหัวอยู่เต้าถี่อีเลงย่อเปล่าเจ้าแฝงปัวเอซื้อเต้าดาวช่างเปล่าอีนูอ้อปวมบาดอกจ้อเนี่ยคือหนุจื้อรัฐบาลปัวปังมัวรวมตั้งชอนยอดชวนเต่าจอญ่านเต่าลูกโครงการคือจอหนุ่มจื้อรัฐบาลปัวปังตั้งชอย่ออีเชงบาดอ๋อมาปัวหยัวสืออัวอ้อลูกหลีอัวกีย่อลูกเก่าลินดูมองจัวลูกเก่าอีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวจอเงื่อนไขฮะจอชื่อเหอคือสวดเล่าหยัวเต่าเป้าย่อมัวเจ้าลิงหนัวหยัวจุดเต่ากดยืนยันสิทธิ์เต่าตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังอวนได้นู้ติเก่าจื้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อบัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวกุนเจ๋งเตาฮาตาเก่งเล่งเตตู้กดตังไอตู้ซื้อยัวตังอ้อเก่งเล่งเตตู้ซื้อตังเราหัวเก่งเล่งมาเจ๋งจื้อเตาเป้าเจ๋งจื้อเตามงกดยืนยันตัวตนเนอเอสวดเล่าช่อหนอกังมงกดยืนยันอวนได้นู้ติเก่าจื้อหนัวกี้ซื้อมาเจ้าหนุ่มจื้อบัวฮาตามั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อเจ้าหน้าหนัวจั่วกดตังอ้วนได้นู้ตีไปเจ้าลูกเก่าอีลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวจวนเต่าจ้อหน้าร้านมาเจ้าหนุ่มจื้อปัวอยู่ไข่จัวสวดเล่าซื้อย่อเถ่าลูกซื้อเห่าเจ้าเต็งเสิร์นจูมองจูเน่งเก่าไปเต็งจองตู้ห้ามัวเป็นสื่อคือยัวสั่งเดลิเวอรี่หลอกซื้อย่อกลัวลัวสั่งเจ้าหมอตัวจัวอยู่กือเย็งลินเต่าเจ้าเต็งจูเน่งเก่าอีเต็งย่อจัวชวนชวนนู้
เนี่ยจวนดอกจอร้านค้ามาเยาหาตาจอร้านค้าคือจอร้านค้ากู้หอมะมั่วเป็นสึกคือยกกดยืนยันผ่านดอกตัวแอปพลิเคชันถุงเงินจูนุติไปเจ้าลูกเก้าอี้ลินตู้หยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้ายวนหนัวตั้งชื่อมาป่วยอยู่จื้อใจจอร้านค้าชาเหล่าหนอเอเยาหาตาอยู่อ้วอี้แรงจื้อเต้าลอซื้อย่ออยู่จื้อเจ้าอ้วอี้แรงกดยืนยันสิทธิ์อีเลงมั่วเป็นสื่อคือยดยอดลุสูต้องมงจัวต่อยอดเจยธนาคารชัวชัวขอเชิญท้องเพลาหูเต้เชิญไทยจอธนาคารกรุงไทยอ๋อเอจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัวอยู่ปังติดตั้งจัวอยู่เปิดใช้งานจัวอยู่เนอะเนอะตั้งชื่อมาก็อยู่สุดเตาจอก็ลุสูต้องมงจัวจอหนูจื้อเจ้าหน้าที่ปัวอัวฮ่าเอช่อนหนอกังกังก็แหล่งเดาเต้าหาวมงฮ่าเอซาเลอัวเตาอ๋อมาเยาหาตาเล้งถือคือมั่วสิทธิ์ย่อจวนต่อลูกโครงการหนัวมาจืดช้อมหนอกลางอวนเนอวิหาตาอีลูอ้อลูกลีหนัวแต่เจ้าหนูจืดปัวปังย่ออีเช้งบาย่อจวนต่อลูกโครงการหนัวชื่อเช้งหอย่อจ้อคือจืดเตาอวนหลุดลัวเลยอ๋อย่อปังเปล่าคือเตาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อจวนชัวชัวยงตั้งชื่อมาฮยงหนัวเจ้าจ๋าเหล่าเนอมาย่อจ้อหนัวหนัวเจี๊ยปัวอยู่มั่วจะต้นแห่งคือเจ้าจ๋าดาวแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย่อลูซื้อจวนดาวลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อมาโยฮาตาเล่งตื้อคือย่อจ๋อต้นแห่งคือเตาแหล่งดาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอช่องหนัวเจ้าจ๋าเหล่าโนมาจ้อหนูจื้อปัวอยู่เคจัวไม่มงกดยืนยันสิทธิ์ย่อจวนดาวลูกแอปพลิเคชันเป๋าตังโยฮาตาไม่จื้อเจ้าอัวมาจ้อไม่รู้สู่ต้องฮาแหล่งดาวเต้าหาวมงจัวต่อจ้อใจธนาคารกรุงไทยชัวชัวขอเชิญท้องพลาหูเต้เชิญไทยเนอะเอจอหนุ่มจื้อเจ้าหน้าที่กุญยอดส่วนเต่ารู้ธนาคารกรุงไทยปั้วเลยหมังปังจั่วอัวจวนไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ห้าเปิดใช้บริการเต่าลูกโครงการหนัวจวนไม่อ๋อมากูมั่วจังสุขสื่อหนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าลิงหนัวเอจวนจื้อหนัวใจกุยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อใส่จัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใส่อัวกีจวนจื้อมันยอดจวนเต่าร่างหนัวย่อกูยมัวอีร่างกีหล่อใส่กูย่อดีซื้อร่างสัวพังเสียงกูลุ่มไปหาตามองลูนิ่งไปต่อซาจะลูจอจัวสวดเล่าเต่านงกงกีหล่อใส่อัวกีเออีปลาโนเจกูเลยหมั่งจอกังลูมัวอีจังสุดสื่อจะลูถังคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าจวนจื้อ

mà chuồn giữa nua chỉ cúi dúa cho cán lù mua ý trắng sử sử cho lù thẳng kha chùa phí ý trọng nạc giữa cử tí ninh chẳng xúa lờ tàu bao chuồn giữ mà nhớ chùa nàng mò nú tì cậu y lú cậu lìn đu hiông ớt chánh chứ bùa trào chậu chùa cú mua nàng lù lù lù hình mà ua chùa mua đồng đào khỏi chờ đồng đào lú xính nhớ chùa hủ tế chờ thái cú tàu mua lên nhang nơ lò xù yò mua chót lây sáng sử họ mà à chó nhớ chuôn đạo tu nụ chữ cứ hô u à nàng sáu thi tỷ lắc cam pa do phu wa ราชการจังหวัดราชบุรีจูจวนในวิวัฒนิติกัญจนาในกองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี5ในพุทธพงศ์สุริยสิงห์ย่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี5ในสามารถเตี้ยเนตรนิยอในอำเภอปากท่อมงจัวจ๋อหนุกจื้อเจ้าหน้าที่ตู้เจ๋งสื่อปกูเตา5จ๋อหนุกจื้อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง5จ๋อเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลอสยอปพปกูเตาลงพื้นที่มองส่วนตักลูกอำเภอปากท่อมาปัวกูเตามองใช้จอสถานการณ์ห้ามงปังจัวจอเล่สังสือกือลุย่างส่วนเตาลูกอำเภอปากท่อหนอมาวิโยหตาเนาะส่วนเตาขอเชิญหนัวมากูเตามั่วนางลูกลูกลูกเห็นเนาะส่วนเตาลูกเสงราชบุรีเถ่าลูกเสือเหาะกือยอเนาะส่วนนู้ติเก่าเถ่าคือยัวจาวตู้ลูกลอยหมอหนอมาอวดจัวมั่วจ๋อเลยสังสือฮะลูกย่างจวนเต่าลูกตำบลเต่าฮะอวดจัวมั่วจ๋อเลยย่างท่วมขังหอจ๋อน้ำท่วมขังเนอะมาย้อจวนเต่าขอเชิญเต่าชื่อเซ็งย้อนย้อจวนเต่าอำเภอปากท่อคือมั่วเลยลู่ๆเฮงนัวเนอะมาอวดจัวมั่วอวดจัวจอดเล่กือลุ่นๆดาอ๋อหนึ่งกูเตาอ่านจัวจอหนุกจื้อทอดจื้อหอกูเตาจัวจอคณะสงฆ์ห้าจอแม่ชีลูกใช้ป้องมงย่อจวนเตาลูกหางเล่หนอมาย่อจวนเตาบริเวณวัดป่ามหาอุทุมพรเนาะหอทอดจื้อหอย่อจวนเตาลูกบริเวณวัดป่าอุมาหาอุทุมพรมาคือยอดส่วนเต่าตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อดอกลู่เสงราชบุรีมาตักเสือเต่าเตจหนุ่มเจอเจ้าหน้าที่ปัวเป้าหอกมาปุกูเต่ามงปังจัวโงลู่ใช้จอกังลุงนัวเนอร์มาอวดจวมมั่วเลยยางดาวเต่าขอเชิญเกิดเลยค่ะจู่ตั้งในหนัวเสืออ๋อยอดส่วนนู้ตีเก่าอี้ลู่เก่าคลีนดูเราสุยอนนางหม้อมาย้อจวนเต่าบริเวณวังสารพีกู้เต่ามั่วเล่นยังย้อจวนเต่าวังสารพีเต่าอำเภอกาญจนบุรีเต่าลู่เสงกาญจนบุรีห้ามากู้มดเล่ยสังสือลู่ยังลู่ลู่เกิดย้อจวนเต่าขอเชิญเต่าเนอะมาจอดใช้หอว่าจวนจอดใช้มันเฮกู้ติดสื่อหลังเต่าเต่าเกิดห้าวิหะตามดเล่ยยังเตะเล่ยจะเล่ยยังใช้ใช้หอมาจอดใช้กือเต่ากี้ย้อจวนเต่าจู่กี้กือย่อแยกวังสารพีที่หอมากู้ชูใช้เต่าจุดตั้งเนอะมาอวดจัวมั่วจอใช้กือตัวห้ามองจื้อเต่าย้อจวนเต่าจุกีหนัวดำเต่าเกิดเลยห้ามากู้ปุ่นเต่าหัตตาอ้อนู่นัวหลอดสยอนนางมอหอกมากู้มั่วเล่ยยั้งย้อจวนเต่าเต่าขอเชิญเลยเกิดเลยห้าเอสวดเล่ายศจุเต่าเจียงฟางย้อจวนดูหนัวตัวจองอ๋อวิจ้อนหนุ่มจื้อกือใช้หัวฟัดจดเล่ยนากู้เต่าเต่าต้วนทวดเต่าหัตตาโยมั่วนางลูลูย้อจวนนู่นัวทอดสือหอย้อจวนนางมอเนอะนู้ตีเก่าอี้มองจูจวนนู้ตีเก่าเป้ลูกเก่าลินดูหยงออดเซ็งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวมาสวดเล่าโยจุเตาเจียงฟางใช้หัวอยู่ทุกแข้งตัวทรงย้อจัวออนู้หนัวห้าอ๋อเจกูจะลูถังคาจัวเป้สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัว
เอจวนซือหนัวเจอยู่ละมัวจอฟอจวดเลยนางถังซัวไปสวดเล่าเตาเป้าจวนซือมาจอหนูซือคือใช้ชัวฟอจวดเลยนางเตาตอตวนทัวตอหาตาหนูนัวอยู่มวนนางคือยิงเล่นเตาแนงกับแฝงปัวยอดซัวพังเก่าเต้แฝงดาวยอนางอยู่ลูยอดจวนตอลูเสงแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลก5พิจิตรฟอจวดจานยอดคือยิงเล่นเตาแนงเก่าจูแนงเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟอจูกูยอกือยิงเล่นเตาไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสอยู่มั่วจวนเจ้ากือยิงเล่นเตาเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจวนนู้ติเก่าอ้อจูนู้ติเก่าฮางลูกเก่าลินตู้จงอ้อเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้ายั่วอยู่มั่วนางกือยิงเล่นเตาเก่าจูเน่งทอจือหอเก่าจูไปเจ้าแฝงปวดยอจวนพังเก่าเต้กือยอมบวชจวนพังจวนจ้างมาอยู่มั่วนางหลุดลูกแห่งหนอเจสดเล่ากูอยู่จุดเตาเจียงฟางตัวสองห้าอยู่จุดเตาชวดสืดตัวสองห้าอ๋อเจกูกูจัวมัวจะฟดจดเลยนางจะรูถังคาจัวไปสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอยอดจวนเตาสูต้องจวนดักหนัวนางมอเถ่ากืออยู่จองตู้หอบมากูมัวอีสวนนางลูลูลูเกลเลยฮะตั้งสุมาจะเลยลูอีโยบลาดเล่าเพลอเจจะฟดจัวจะเลยรงรงเกลเลยเล่าเอยอดจวนแต่ไม่เตยใจจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าช่องดอกตัวกงกี้หล่อใจตาวจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวเราสุยอนตาวสูต้องตัวกงกี้หล่อใจตาวจวนดอกตุ้มเบอร์สูต้องศูนย์จื้อเป๋ออ้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างตาวอ๋อไอจวนซื้อหนัวเจกุยัวจอกังลูจออีร่างกี้หล่อใจจัวเป๋สวดเล่าตาวนงกงกี้หล่อใจอัวกีจวนซื้อมันยอดจวนดอกร่างหนัวยอดถอต้วนเต่าอีตูหนาเจเสียงย่างมาก็หาตาก็ยอดจวนเต่าลูกจอไปเจ้าจวนเต่าลูกเสียงต่างเอก็สังนองอีร่างสุพังเสียงกือลุ่มไปหาตากูยอนชายเก้ามงช่องถอมัวฟีจัวก็ตัวเวงยาวตองรูก็นองห้าหนอเจกูกุมบางเต่ากูมงชาจะเต่าร่างคือหาตากูยอนชายเก้ามงช่องตั้งเสือมากูมงชาเต่าอีร่างคือลุ่มไปหาตาเก้ามงต่อชาคือย่อรัวเสียงท่อห้าไม้ท่อใช้ว่างห้าลีมัวปัวยอตูหูแต่กูยอมัวร่างสบพังเสียงหนัวจะลูจออวกอนละตูห้าจอจวดไปสวดเล่าตาทูก็นองกองกี้ลอใจอวกีย่อจวดต่างสือหนัวเออีปลาโนเจย่อฮาตาไม่สวดเล่าย่อจวดขอเชยตือฟัวจวดทรงเลยจังเล่าสองดอกตัวกองกี้ลอใจจวนดอกสุดต้องจวนดอกหนัวเอี๊ยปลาหนัวเจกูยัวโลเต้นต้องเดินเดินอี๊ยจงหนักสึกกูเต้นหนึ่งจังสวัสดีเล่าเนาะ

哈我找到做一种那只古地能长说那个没古到上沙地哥多草古路浪路肉当到个嘛古中沙哥诶他草说了路浪路肉哦要哈他没能得古上到做诶古知道你那得才到哈他古知不没转到呢为哈他หนึ่งยี่มงหอนิบลูกมงใช้ใช้ก็มากูรู้เศร้าจะตั้งหอไอเจ้ากูกูเศร้าตั้งแต่มัวอ้อทุพงยืนหนัวซื้อเจ๊ไม่ท้อสังเลยจังเนอะเองจากนั้นเศร้าดาวตัวลัวไอยาตากูจะปู่ยาตากูปู่เหล่าทั้งเจ๊กูเลยหมักเต้นทำดาวดาวอีจงหนาซื้อกูตีนังจังสวดละอ้อไอตั้งสุดหนัวลูกเสือหอกูอยู่ตั้งเหล่านางลูลูย้อจัวอ้อไปขอเช่าเหงมามั่วมวดเลยยังย้อจัวอ้อไปขอเช่ามาสวดละอยู่จุดตาวเจ๋งฟังจากเตะนั่งลูลูเฮงจะอยู่อ้วนซัวมัวเตะต่อป้อโลลอสยอดเล่สังสื้อซื้อเซ็งยอดจอหนาจะกูที่นั่งจางกูย้อนหล่อนดักเต้นดุดเล่ฮะย้อนดักเต้นเข่าแก่ยอมาสวดเล่อยู่เตาจิงฟังตัวรองฮะเอ้นู่นัวแต่ลูสาวกูตั้งหล่อฮะอ๋อชัวกูยังเล่นเตาเปล่านาทีหลักซื้อเจ้าจำดาวจัวอีจงนาจื้อกูตีนิ่งจางสวดเล่ากูไม่กูลุนจูกูย่ออวพงยือเถ่าปีลุจูจัวเถ่าเศร้าหาอวจำดาวจัวสวดเล่ากูกูปังเชิงคังสู่ต้องจัวฮัลลูมองดอยลุเสียงเชิงใหม่ฮะต่างชื่อนัวลุชื่อเหากูอยู่ตั้งเล่าชัวกูยังเล่นเต่าเปล่านาทีหลักซื้อเจ้ากูอยู่ลุจออีร่างกี่ลอสิอวร่างต่อกันก็จัวไปสวดเล่าตำนงก่อนกี่ลอสิอวกีย่อจัวตั้งกี่นัวหลักซื้ออ๋อเอร่างคือกูอยู่เจ้าลุจอนัวเตยอถอต้นเต่าอีทูพงยืออ๋อก็สืบลุ่มไปหัวขมิ้นไร้คอมหนอเอกก็ซอมดอยตัวหัตตาก็สังนงอีร่างซัวปังเสงหัตตายุนยูกูโตนัวเจกูกุมบางตาวจ้างซัวปังเสงหนัวเหล่ากูยอลู่ย่างจ้างหัตตายุนยูกูโตเหล่าแต่กูยอมว่าจ้างหนัวจะลูกจออัวจ้างต่อกันก็จัวไปสวดเหล่าตำนงกล่องกี้หล่อใส่อัวกีย้อจัวตังกีหนัวเหล่าซื้อเอตังกีหนัวเจกูกูยอสาวสู่ต้องจัวใจจะเลยหนัวเหล่าซื้ออ๋ออีจังจังดูสวดเหล่าเลยมาจอกกังตัวจื้อหนาเราซัวจัวเถ่าลุชเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกิ๊กหนัวเจอวจำดาวฮะเถ่าจูกวดชัวชัวเล็งชัวตู่จวนจื้อจูกีนอกังย่อจงย่อจงสวดเล่า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMF อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
5: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
4: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
5: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
4: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมทั้งยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มผู้ไม่หวังดีและการชุมนุมพร้อมประสานทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดยืนยันว่าตำรวจมีความพร้อมเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ภูณทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
6: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกๆท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
5: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

说话不啦画画啊你呢出摸花你接摸啊啊啊不李叔我多次的话的别啦我说话不啊我李叔我把卡过不花去过我们家他今晚我打啊斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโดจางาอาวลีสงโดมังโงเป็นยังไงที่นี้ในโดจาชวงาแน่แน่ที่ขวาเมื่อคือเจ้าที่ขวางาเมื่อคือเจ้าโงเป็นยังคือลีโมขวานีหัวมัวที่ในโดจาชวงาอาทิตย์นี้อาวลีสงโงดอมังโงเป็นยังไงนี่ก็ที่ตัวนั่งนี่ช่องทางจวบยิ่งวิธีก้าวไม่เที่ยวระบบวิธียุ่งยิ่งครึ่งความถี่ของเพื่อที่ตัวลิ้นฉีดสูบว่าจุ่นยันตัวละยิ่งระบบเพื่อระบบเอเอ็มง่ะที่ถึงก้าวงบเนี่ยระบบไลฟ์สดง่ะฟิสบุยเพจเพื่อสวทจุดเดียเชียงใหม่ยาเอเอ็ม1476กิโลคอติลิบุญคือที่ตัวละง่ะถ้าคนที่ตื่นช่อช่องง่ะนี่ไม่ถึงยังงอเป็นยังเฮงอ่ะเอาลิซูอาบายเห็นยังบ่เฮกูหาสัญญ์นี่ไม่ถึงบ่เฮอาโซนี่ชาวความว่าไงยุคนี้ตัวนี้ทุกคนเอาไทยอาบ่าวเป็นยังเฮนี่ไม่ถึงมังงะซื้อฮะซื้อฮะซื้อนี่นี่นี่ไม่ถึงบ่เฮน่ะที่ยังวันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมเนี่ยพศก็คือ2569ที่คมมาโง่งานเชื่อความกันนี่มีในเนี่ยคืองานเราคือถึงมาปีมาอาทิตย์ที่แจ้งเตือนเชื่องานอีกมาคืองวดซึ่งเมื่อยาอันเนี่ยกุหลาบคือยาคือลาถิ่นควายปีมาประกาศจัดอันที่บางว่าเมียที่มูลทายาสำนักงานตำรวจคือญาติมาแจ้งเตือนพลังงานอามาสายากลุ่มมิจฉาชีพคือใช้ระบบ AI ไงควายนี่คืออาวุธช่วยชะนัวละไม่ฉันนี่ใช่ไหมกูมาชี้ชี้ที่ฉันนี่คืออาวัติลีทูฟลามาคือจอชดวงงาอาทิตย์บ้างมันจะเชื่อว่างาอาวเชื่อว่าบ้างอาบ้างอาทิตย์นี้จามุงาทีนี้แบบทีนี้งาทีนี้งาอาวนี่จะนี่มันแบบอาวบ้าอาวมาง่ะอีฉันที่ชี้ชี้ยี่นี่คืออาวลาทูฟลานี่อากัวง่ะอาบ้าอามานี่จะนี่มันง่ะอามาสังวัตกัดสวัจจ์จะสู้วิจะแบงว่ากระเป๋าตามว่าแต่ละงอโทรศัพท์หมอแต่ละก็คือนุทายาอีลาว่าทีลีอาทิอุกเกอเป็นยังไงฟุบาดีลามาคือโจฟุบาเชื่อมาคือโจงอ่ะเอาเสื้อมาอีเฉยที่เยี่ยงไงอาทิแบงว่ามันยังเฉพาะไงยาแบงมาคือนุทิชลีฟาเชียมาทายเย่บรุงไงนุทีลีสุดตั้งงอไม่ยังเฉพาะไงนัวตัวขวาอาวุยเบอร์โทรศัพท์ทุกไก่ยังไงอาวุยนี่ไงนี่มาอาวุอาบ้ามาเงาะอาวุเสื้อมาละสวัสดีทัวทุนยังไงไอ้ที่มายิงก็ไม่ยันนัวยาลิเบทที่เรียกผู้บอกโอ้เป็นยังไงสุดท้ายไปเถอะกลุ่มมิชาชีที่เรียกกันเลยใช่ไงอาจจะไม่ใช่เมื่อสั่งก็ไม่ใช่คือยาเนี่ยคือที่ใช้ระบบAI ก็ยังไงวัยชาที่เรียกแปลงเสียมังงะนัวไม่ชาดูใช่ป่ะที่เรียกชนะมังจวะงะเอ็มมาก็เคยสมุดจังอ่ะอธิบายมาลาที่เรียกพัชจิตจบยังไงเอ้ยอามาฟุบาที่โอ้งว่าลาที่เป็นยังไงอาวุธยิ่งขาดตัวเชื่อพันละจงมันจะคือมาคือแต่ใจยังไงอ้าวมันที่กูฟาชีมันจะคืออันนั้นจะว่ายิบว่าทูฟงอวิดีโอคอยยังไงชัวร์ไงวิดีโอคอยบ้างพิมพ์ยาวมวยยังไงงามมาคืองาเอ็มมาคืออัติญาที่เรียกสตาร์บ้างคืองาอาวุธอัติญาที่เรียกการน่าเชื่อไงปีขวานี่แหละมาพบบาปเกลาอะไรหลังไงทำไมยึดข้อมูลมามองเห็นว่าปีเมื่อที่ได้แจ้งเตือนช่างงานมาเกิดแต่ยาจำมองที่ยิงไงทำไมกูหลังไงถูกว่าปีเมื่อยังไงอามาสริยาโครงการไฟฟ้าไงยาเหรอบ้างอ่ะยันยาคือยานโยบายคือที่เชื่อมันจุดประสงค์ตัวยาละชัวร์เบงยี่คือวันนี้ร้านยี่ที่มิเตอร์ที่ได้ตัวสวยละอามาสานุเฮียมาชิงว่าตัวคือจาลาเป็นยังไงผิดปกติยาเป็นยังทายายิ่งสูงห้องเย่เงินแล้วสูงเพราะเงินนุเฮียที่ได้กับกุญแจตัวที่กับสินเจเป็นยังไงที่เงินคือเปรียบว่าตัวคือพัดจางมันยังคือมิเตอร์ที่ได้เปิดปันเหลืออาที่เป็นยังคือนุเบอร์ว่ามันยังว่ายิปภาษีหรือบูชาเป็นยังไงที่เปรียบว่าว่าเฮียสันเฮียแบบคือที่ว่าจะบูชามาตัวสิ่งไงเวทมาเฮียกลุ่มมิชาชีบุรุงอาชีบุรุงคือยาก
รมการไฟฟ้าอย่างเคอร์โซนโยบายงอทยาหลักโซเบเนียเอาเห็นรายที่กับกุญแจมามิเตอร์ปลาเรือมาเหอที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาโจ้บุรุษงานที่ถือมังงูไม่ยังเหอไงแต่กระดูกเหอจิตวะเอาละทุฟลันยังไงอามาซาทยาการไฟฟ้ากันยังไงเอาละมิเตอร์ยุชิตมาปลาเรือเป็นยังไงมันก็จะเหออายุค่าประกันมาเรียเป็นยังคือเอาละยี่ชอดทันเดียวชิ้นใหญ่ติดต่อกูอาจจะเคยติดต่อมือเรื่องงูปัญญาเนี่ยแหละว่ายี่ไรว่าสุดแผลยี่จีเนี่ยนั่นแหละยี่ลิงสุฟุระนึกว่าดีเนี่ยคือมีรถไฟยิงเป็นยังไงที่เรื่องบัญชีกตาทายาทายากว่าฝ่ายกังวันนี่แหละผู้บาดเจ็บอ้วงเป็นยังไงชิคงาปีขวานาฤชิพัชจิจงมันยังคืองามาเคยติดชอบเลยผู้บาดนิชบุโรสวาลีเจียงถ่ายยิงมาเคยแต่จานี้ชิคงามาใส่แห่งเยี่ยมไปเคยกลุ่มมิชาชีเป็นยังไงงูหนึ่งยาเจ้าหน้าที่กมาที่มาเป็นยังไงนี่แหละประการที่เรียกเกโรผู้บัติเรียกเกโรเป็นก็โดเป็นไงมาเกตเจนี้ชาวไงปีขว้าเอาที่พระจิตทรงเป็นยังไงเอาหรือในพื้นที่บางงานปีขว้าหนูเขตการไฟฟ้าธรรมะจับบ้านหนูวายาสนักงานยืดหรือติดต่อสอบถามยังไงมายุคเข้ามางานเป็นยังไงเอามาใส่เห็นยังไงเออกลุ่มมิชาเชื่อเธอมาในรูปแบบเงาะอาลิชิโอที่ลามาคือขึ้นอย่างอ่ะในร้านกุลีเบลางอ่ะฟุบักเกอร์จะเสื้อสัวโรเบงแง่ยุสุฟินุเบอร์อาทิยามาสับเปนโนปะวะเฮที่ลีมาคาง่ะอาทิยานโนมาสันโนบัญชินนาคามากว่าสุเตงอยู่จารุเบงแง่ในร้านที่ลีเบเกอร์เงี้ยง่ะยาอีจัวกับเบงแง่มียาชิมียาเงี้ยอาทิเบงก็ไม่ยามาเสห์เห็นยุบเฮนี่ละมาทุฟลันยี่กุลีที่ลีพับเบงแง่มาติดเชลีที่ลีจูดามาทายิงอ่ะมาเกิดแต่กับจานิงกับตัวสอนิงก็ชงอ่ะนั่นที่เราพังยิงงูไม่ยืดสุดท้ายแบ่งงานฟุบบาบัญชีว่าฟุบบาธนาคารไอ้มาโดนสุดพิษที่เตะชงไงสุดเสื่อชงไงอาทิตย์ควันยามาใส่เห็นยี่บ้านโนมาละอาลิชดิจเกอร์จูดาเขาเนี่ยคืออาทิตย์ตัวที่ถัดจูดาไม่ชงไงมาก็เทมากุญย์ที่เรามาตัวสอนิงไม่ห่อมาใส่เห็นยี่บ้านเฮกลุ่มมิชาชื่อเฮคือมีอะไรใช้ระบบAI ข้อนี้ที่เรียกเสียเฮว่าโซคอเตอร์จะโซปกข้อช่วยกู้ช่วยที่เยอะที่ยิ่งเฮช่วยลำมาเฮด้วยเช่นไงมาเฮถ้าฟ้าเชี่ยงถ้าอยู่จากฟุบะถ้าอู้บริงาามาสับปัญญาเฮมาเฮฟ้าเชี่ยมได้ช่วยไงว่าทุฟลันยี่หน่วยงานกุมารทำไมไม่ยังฟุบะคว้าจามังงาทำไมเฮอักขระมุจงงาทำไมถึงมาที่เรียกปีเมอร์ที่แจ้งเตือนช่างของชนงาที่ปัญญาช่วยไงมาสันนั่นแหละคือว่าที่ฟ้ากันนั่นไงบุชิโควานี่เนี่ยทางวิทยุนานาจะส่งตีสุดาเฮคว้าคว้างงาชอบงามาลิชิตัวก็ติดเลขกดไลค์กดแชร์งาติดเลขคอมเมนต์อยู่ฟราชงงาไปคว้าอะไรตัวแบมจูเบอร์ติดเลขแชร์กันละช่องงา

ติมาที่ช่างก็ไม่ยังชอบงานก็เคยมาปีเมื่อไงที่สุดตาจริงช่างอ่ะเออที่มาก็ไม่เที่ยวนาตะปูว่าเคยมาปีเมื่อแต่สุดจริงช่างว่าช่างงานที่ภาษาคนนั้นปีเมื่อมันก็เคยโควิด19ไงมันยังเคยนานมาเคยวัยยี่ตังฤดูกาลว่าอดีตเจอคือยังเคยหลับโชว์ในโซทีเลยจอมังอ่ะอมสริยากรมควบคุมโรคเห็นนะพวกว่านัทพวกกวาชิสุยาแปลเมียคืองานมายีตัวย่อไงตัวยากระทรวงยากระทรวงสาธารณสุขเจที่เหอกรมควบคุมโรคไงยาแปลเมียคือที่กุลาทีฮะที่ฮะควันยีอมสาแปลคือไงเหยฮางวะอมายาที่เหยฮะนิจเหยยังไงยุคนี้ตัวเฮียชดสกุโยาแปลมาเป็นคืออย่างคือตัวย่อกวายีตัวเล่นยังไงเนื้อซุ้งไม่ใช่คือกูมึงกูมึงว่าตัวสาเหี้ยว่าสุชีวันตัวชกอบงะทำไมผู้ป่วยสับสนกว่ากุลาทีหาว่าอย่างเดียวมาสาเหี้ยฮะเสมางะหนึ่งสิบเอ็ดคือกูมึงว่าตัวสาเหี้ยว่าสุชีวันตัวอาทิบังกุบัญญัติที่ว่าโควิดน่าขวัญยิงอาทิเลหลักชูทิเลชิวคนเรามันเป็นคือไงทำไมคือลายเนี่ยคือสลิวะงะสลิวะทีเลไอ้ประสิทธิ์เป็นยังคืออะไรศูนย์จุดศูนย์หนึ่งประสิทธิ์เป็นยังไงมันยังคือก็มันใช่ไหมก็มันยังใช่ไงมันคือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันคือที่เปอร์เซ็นต์เป๊ะจังไงทำไมยังคือที่สิริวังไงใช่ไหมไงที่ถึงมังงูเป็นยังคือมีอะไรนี่เธอนาธรรมไงคุณเป็นคือสายพันธุ์อีพันธุ์แบบไม่คือไงยิ่งมีคือเอ็มบีไงจุดหนึ่งจุดหนึ่งแปดหนึ่งเป็นไงมันคือสายพันธุ์ไงอีกเป็นยังคือเอาถ้าแม้ระบาดยังมันคือไงที่เจอมันคืออย่างไรยังคือหวัดเปอร์เซ็นต์ไงที่สายพันธุ์มังงาอาทิบังงูเป็นยังคือเอาามาคือไงคือสมองมันจะเอาลิบุจวะยี่ปุ่นที่ผมไปเจอว่าผู้สูงอายุเนี่ยเจอว่าชั่วโมงที่แปดมังอ่ะว่าชั่วโมงที่แปดมาที่อีกโคชั่วชั่วคู่กับผู้เยี่ยมงาว่าชั่วโมงยังคือกูที่เจอไม่เคยงาว่าชั่วโมงยังคือน่าคือเมียจะจ้องว่าชื่อเนี่ยคือมาขับไปหาจ้าน่าทำฟันเดี๋ยวบอกเนี่ยคือคือที่เมียเชื่อมงาไปหาญาผู้ผู้สูงอายุงานมาคือกลุ่มเสียงอ่ะยี่ปุ่นที่ผมมองก็ไม่เจอว่าอาวุกดีว่าไงโรคประจำตัวจูซูไงอาวุน้ำยาสูเอ็ดมาคือเนี่ยคือกลุ่มเสียงไงมาคือตัวเนี่ยจำมือไม่ใช่ไงเพราะว่านารมาพันธุ์นี้บางเนี่ยขึ้นอย่างที่เลยชุดเจ้ามังอ่ะน้ำมาคือติดกันน่าใช่ไงซาบูติบุมังโง่ไม่ยังว่าอาวุแท่งงูพับแบบไปคือไงพูนคุ้งการต่างยังมังไงว่าอาวุกดีอยู่พูนคุ้งการก็หมดจบไปเนี่ยคือนารมาพันธุ์นี้เราคือเหนือสาใช่ไงเอ็ดมาคือติบุมังอ่ะลีบุติบุมังไม่เที่ยวจำเมื่อก็เดือยเตจุสงะเออทำไมคือกลุ่มเสียงอ่ะคุยนำมาคือเหนือมาคือเหนือซาเฉยไงอันเป็นคือคือจำมือจำมาเที่ยวกลุ่มเสียงคือลีบุจงอ่ะผู้สูงอายุไงที่เที่ยวว่าโรคประจำตัวจุสงะว่าน่าจุสมีสงะที่ยังว่าก็เดือยว่าอีพุงคุ้งการชินมาขาสงะน่าทำไมคือกรรมน่ามาที่ไงมาคือที่พวกที่เที่ยวจันเนี่ยตัวจุ๊กไงว่าจำเมื่อก็เดือยติดจุสงะมาคือจำมือจำมางะโควิดนั่งบ่เคยว่ายี่อาการไงเปรียบว่าพันหนึ่งเลยบ่เคยยี่อาการว่าอะไรกามบ่เคยไงยี่วุฒิบ่เคยบอกกูดีกูมีเคยมีไข้ไงนัดสุดเด็ดไงที่นี่คือเจ้าเลเบคือน้าที่นี่คือบอกสื่อคือแม่ที่นี่คือวุฒิคือนางไงบอกกูดีกูมีคือชาจวัดใจเงี้ยไงอมเพรียไงวิญญาการที่เรียกพดังบ่ยังไงมาคือถัดชิวดังไงมีคุยยี่ห้อกับกูนี่กับตัวยี่ชกงานที่เห็นบ้างก็ไม่ยังมาคือคือเจ้าชกงานมาคือที่เรียกสตางค์ก็ไม่ยังไงคือข้างงานปีขวานูตัวยี่งก็ไม่ยังไงนูพัตุกนูพักกุมือไม่ยังไงวุยตากูคือตะโกนหันตั้งถิ่มมาเตี่ยห้องที่เรียกจ่าจีไม่ใช่ไงถิ่มมาถิ่มมาที่ยังคือหลักโซว่าวนาสัวคือประเทศหาจ่าไม่ใช่ไงปีขวาคุยในพันธุ์หน้าบ้างว่าที่เนี่ยคือว่าพันในเรื่องงูไม่ยังไงว่าในจันทร์มีจานเนี่ยคือที่เรียกว่าขึ้นหน้าที่เรียกพับผ่อนยังไม่ใช่ไงที่เนี่ยคือคือจมูกไม่ยังไงว่าหน้ากากนั้นมาคือความท้อความเกลืออาชีพจ้าเหงาและเพลย์มีความสุขที่เรียกความสุขไม่ใช่ไง
ตมาคือเหตุการณ์โควิดที่นี่ครับบอกว่าวิธีการป้องกันให้มันอ่ะที่แปลว่ามันจะคือสายด่วนไงมายากรมควบคุมโรคไงปีความว่าชื่อความว่าเลชิเกสอบถามแชร์เพิ่มเติมหรือใช่ไหมไงบุตรทองยาคือ1422ที่แปลว่ามันจะชื่อความคือโควิดนะทุกผู้งานที่แปลว่าคือมากดเดือดมากว่าชื่อใจยิงอ่ะปีความว่ากดเดือดก็มีลิลิกาแปลว่าเอาในสิ่งมันจามาเขาแบบไงมีคู่ใหญ่ยิ่งคือกับกูยิ่งกับตัวยิ่งไงมันก็ชื่อว่าโวยี่ตัวกูATK มาคือแต่ละอย่างที่กูนั่งไงเอาก็เดี๋ยวที่นึงไงมันคือที่เลยใจยิ่งชอบง่ายทำไมถึงมาปีมาช่างง่ายที่แบบผมไม่ยิ่งชอบง่ายมันสักที่มันฮาริสบล็อกไงที่กูนั่งมาคือเหนือมาคือเหนือซาชิไงอะไรแบบไงเอาคืออะไรตัวเยอะไงมาคืออาทิตย์นี้มาก็เดี๋ยวมาก็ชิจามงะเอาลิชิจามาจากแต่คือหลายเพื่อนมีความขัดอาทิตย์ทุกสิ่งอ่ะเอาก็สมว่าจีงอไม่ยังไงก็ชิละชิบะเฮาเลยเพื่อนมาเออยิ่งเชลโลหนึ่งมาตัวจริงอ่ะอาทิตย์นี้ก็ไปคว้าหลักสมยากว่าแบงก์ที่ว่าเน็ตสิงห์ยาดุงอ่ะอาทิตย์ตัวใหญ่เนี่ยคือมาคือเอาที่บาลาบุกันนักการมาแต่ความคือความทว่างอ่ะเอาหลายเพื่อนมีแต่ความสื่อความง่ายที่มาที่ปีมาช่างงาที่แบงก์ไม่ยังงามาสักรายการลิสุงโง่ตัวจะมั่งยูเวลายูจิวกุลิจองว่าเชื่อเขาระเหรอคือบุมงาท่าว่าวิธียวนนาจ้าสู้งาที่เราเชื่อว่าเชื่อว่าทายามากกว่าเดฟลาสุระเหรอคือบุมงาที่แบงก์ยังงาว่าที่ติดความมูลกว่างานี่ไม่เป็นเหรอรายการลิสุงโง่ได้มั่งยังงายูเวลาเหรอเนี่ยเหรอกุลิจังว่าชอระคือบุมงานบ่เหรอว่ารายการลิสุงโง่ได้มั่งในนั้นบ่เหรอชมว่านี่จมติความงาความนี่คือนั่นเนี่ยสติเรียดจังอ่ะอาทิตย์นี้ก็ท่าช่วงแบบกุยเช่นไงมึงคือเจ้าอ่ะลีมัวควันยี่หัวมัวสติเรียดอาทิตย์แบบไงนับปีมามาคืออาทิตย์เรียดจงอันนี้มีอย่างไงว่าช่วงก็ว่าเธอคือบ่โม่ไงข้อความสวัสดีครับ

Azo be manya tete shaja o itimea.

黑了五十次，你是啥？那你是的，你是啥？一座标。马座。

mangana nyesi mamo isa kya

0: 西。
1: 看我妈子，你努力学走，俺你别嫌弃妹妹。

0: 你却
1: 爱你我
0: 羡慕啊，你啊此刻若被马达姐姐你是若啊这次我提的一提早

0: 아구.
1: 이 너무 싫어. 내 인이 싫어. 이 자바바.
0: 뭐야?

0: lo amute ta
1: ye tim syani shezon azobe manyani shezozo kavan

马子，姑姑你是子。俺立足盘。

0: Has o mais o tema se
1: rita se adapadeia nisso não se a minha

0: 你走呀神阿拉
1: 耶是此走是此年

เมื่อไหร่เด็กเออมีตัวซะเนี่ยหลุดเต็มนี่สิเจ้าว่าสักทีสิเนี่ยเนี่ยอีเมื่อไหร่

了，我爹一说，那你是别那田里一直在。